0: เมื่อการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันเขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตร 50 เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันโดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1 เมตร 50 เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้2คลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่ง ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่

0: มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดรองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
3: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆ

0: เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
4: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
3: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทอง ขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ

0: 13.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ไปเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์พ่ายกับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวอลเลย์บอลหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป

0: ันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
1: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปะกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
5: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
6: ความสำ

0: ฤทธิ์ในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านค่ะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับ ก็มีความจุประมาณสัก80%กว่านะเกิดเศรษฐกิจ91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือตอนนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนภูมิพลเองนะครับเขื่อนศรีกิจเองที่มีประมาณ 80% นั้นนะครับสามารถรองรับน้ำได้อย่างแน่นอนในภาคเหนือฉะนั้นน้ำจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ำอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองมูบันลำแชะลำมะเพิงครับตัวนี้จัดน้ำน้อยๆนะครับแต่ฝนตกหนักนะครับตัวนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา 50% แล้วนะครับจาก 30-40% นะครับลำมะเพิงก็มา 63% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครศรีมาเนี่ยมีเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเต็
2: ม
3: นะครับ 100% นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ส่วนของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของท้ายไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบไทยน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องของแกงกระจานปานบุรีครับ 90% ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถวภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวัชรลงกรณ์ครับ 90% แต่ว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าระวังติดตามครับ
2: ค่ะจากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากชุมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราไปการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาในค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วง

0: วันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสแกกลางอีกแถวขานุวรรักษ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทยุทธยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
1: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
0: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระบีพัดเนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระบีพัดเนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพงเจ้าชัยชิตที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับเพื่อลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางประกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางคลองชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
1: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
0: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตามที่คาดการณ์เนี่ยครับมันก็เป็นหมวดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
1: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
0: ครับถ้าโดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนเจ้าพระยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพระยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะคอยให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตรงนี้ครับ
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือ

0: หรือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOF 1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จะเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
1: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่2ในการกันกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
2: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับ FTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าด้วยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EU เดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
0: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียว คำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่ม

0: ต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
1: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนแน่อยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเราจะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได้
0: หนึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์opengrant.thaihealth.or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEP เดินหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวีเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEP ภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่า TSEP ได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรม Mice เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569 TSEPได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
5: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเรานี่การดำเนินการครั้งนี้ของ TSEP นะคะหวังเป็น

0: ยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆท่าน
1: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mice Premium ด้วยแพคเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
2: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
1: ที่เซฟยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วนการยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนแต่เรื่องที่สำคัญก็คือการทำมาหากินของประชาชนคนไทยซึ่งต้องให้มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยมีการปกครองที่มีความเป็นธรรมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534

0: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะกับประวินอมัยบ่ายคล้อยนะคะเช้าวันจันทร์ที่28กันยายนค่ะเรายังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ก็หลายจังหวัดในประเทศไทยที่ยังได้รับผลกระทบรวมไปถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนี้ตรวจสอบจากทางสำนักการระบายน้ำของกทมนะคะคุณพัทรมนประสิทธิ์วัฒนชัยผอ.กองสารสนเทศระบายน้ำสำนักระบายน้ำของกทมนะคะก็บอกว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ริมคลองสายหลักนะคะอย่างเช่นคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนคลองบางซื่อกับคลองสามเสนตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงเนี่ยยังคงมีอยู่ที่สายไหมแฟดคลองจันเคหะร่มเกล้าคูบอนนะคะก็คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเนี่ยภายในวันพรุ่งนี้ค่ะน้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วก็แห้งตามลำดับนะคะส่วนฝั่งลาดกระบัง

เป็นพื้นที่ที่น้ำลดลงช้าที่สุดค่ะเนื่องจากอยู่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกทม.ก็บอกว่าจะเร่งเพิ่มกำลังสูบน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็ใช้รถสูบน้ำเคลื่อนที่ไปสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังตกค้างค่ะก็คาดว่าจะสามารถระบายทั้งหมดเนี่ยแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะดังนั้นก็3วันนี้นะคะส่วนฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็น่าจะเริ่มลดลงมาแล้วนะคะล่าสุดรัฐบาลก็ประกาศให้วันนี้วันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันหยุดพิเศษแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนให้ work from home กันแล้วก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำจากเพจศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกทม.นะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงกทม.ก็จะเร่งเคลียร์พื้นที่ถนนเส้นทางหลักที่ประชาชนต้องใช้สัญจรด้วยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนเนี่ยทางกทม.ประเมินว่ายังไม่น่ากังวลค่ะเพราะว่ามีแนวคันกั้นน้ำสูงแล้วก็ยังมีการจำกัดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามาไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วนะคะน้ำที่มาจากการผันน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็น้ำฝนเนี่ยไม่ได้เติมลงมาก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยค่อยๆคลี่คลายนะคะซึ่งถ้าดูจากทางกรมอุตุนะคะตอนนี้เนี่ยยังคงมีคำเตือนอยู่สำหรับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยก็เตือน16จังหวัดนะคะว่าจะเจอฝนตกหนักมากค่ะอย่างบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกทม.และปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักในบางพื้นที่นะคะดังนั้นก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะอันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนี่ก็ระบุนะคะภาคเหนือเนี่ยมีจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคกลางก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงานะคะส่วนกทม.กับปริมณฑลเนี่ยอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนหนักด้วยนะคะดังนั้นก็ยังคงต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้นะคะฟ้าฝนก็เรียกได้ว่าเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนแช่นะคะซึ่งทำให้พื้นที่ในหลายจุดนะคะถนนก็ประมาณ30เส้นทางที่เจอน้ำท่วมหนักนะคะอันนี้ก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครนี่ต้องมาวางแผนจัดการกันใหม่นะคะรวมถึงเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของการจัดการน้ำนี่เป็นคำถามใหญ่ๆเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีระบบบริหารจัดการที่ดีเพียงพอหรือไม่นะคะแล้วก็จะแจ้งเตือนยังไงให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็เกิดการตระหนักกันนะคะก็คือต้องเตือนแล้วก็ต้องระบุไปเลยว่าพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะจะได้เตรียมการป้องกันกันเอาไว้ให้ได้นะคะจากน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยก็คงต้องบอกว่าเป็นบทเรียนอีกแล้วหลายคนบอกไม่อยากให้ใช้คำว่าบทเรียนเลยนะถอดบทเรียนกันจนไม่รู้จะถอดยังไงแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่ต้องไปวางแผนนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของความรุนแรงจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรวนปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะก็ยิ่งจะทำให้เห็นว่าเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มีผลกระทบรุนแรงกับการใช้ชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขอให้สถานการณ์คลี่คลายเร็วๆนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการประกาศไม่เก็บค่าผ่านทางนะคะก็เริ่มไปตั้งแต่วันที่26กันยายนตอนบ่ายแล้วนะคะแล้วก็ขยายต่อเนื่องไปถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะก็ครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8เส้นทางเลยนะคะทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์ก็คือ

สายรามอินทราอาจณรงค์วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชนบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกทางพิเศษประจิมรัตยานะคะ8เส้นทางจนถึง29กันยายนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางนะคะส่วนการจัดการในพื้นที่กทม.นี่ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็พูดถึงเรื่องของการจัดการนี้นะคะเพราะว่าในจุดที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะก็คือทางฝั่งตะวันออกของกทม.นะคะถ้าฝนไม่เติมลงมาเนี่ยเหตุการณ์ก็น่าจะคลี่คลายนะคะขณะที่น้ำท่วมขังกับระดับน้ำในคลองนี่คลองบางจุดเริ่มลดระดับลงโดยเฉพาะคลองที่อยู่ใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าคลองหลักเนี่ยปริมาณน้ำยังสูงอยู่นะคะก็เป็นอุปสรรคก็คือเมื่อเร่งสูบน้ำออกจากคลองหลักน้ำจากพื้นที่ก็ยังไหลมาเติมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะคะเข้าไปดูแลด้วยนะคะก็บอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยเน้นการอัดระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์จากฝั่งตะวันออกไล่ไปทางตะวันตกให้ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะถ้าคลองหลักลดลงก็จะสามารถไล่สูบน้ำออกจากซอยย่อยต่างๆได้นะคะอันนี้ก็ยังมีผู้ที่ติดค้างอยู่นะคะโดยเฉพาะแถวแถวลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีนี่ค่อนข้างจะหนักอยู่เลยนะคะสำหรับน้ำท่วมก็ขอให้น้ำลดเร็วๆขอให้ฟ้าฝนเป็นใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติได้เร็วที่สุดนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะคะในพื้นที่4จังหวัดค่ะก็คือกทม.นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะคะที่ทางคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานกลับมาจากสหราชอาณาจักรแล้วก็ลงพื้นที่เรียกประชุมครม.นัดพิเศษทันทีนะคะแล้วก็มีมาตรการออกมานะคะให้2วันนี้เนี่ยได้ดูแลความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะคะก็บอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดละค่ะนี่คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะแถวแถวแฟดคลองจันเคหะร่มเกล้าหมู่บ้านนักกีฬาจุดนี้เนี่ยดูในภาพข่าวนะคะก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักเลยระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะรถยนต์ที่ชาวแฟดเขาจอดไว้ตรงลานจอดรถนี่บางคันน้ำท่วมมิดเลยนะคะแล้วก็บางคันเนี่ยไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เสียงแตรเนี่ยดังอยู่แบบนั้นตลอดทั้งคืนเลยนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยตอนนี้เข้าไปแล้วนะคะก็ต้องเข้าไปช่วยประชาชนที่ออกไปไหนไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ต้องเอาอาหารเข้าไปนะคะสิ่งของจำเป็นเข้าไปแล้วก็ให้หลายๆคนเนี่ยยังพอใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะว่าปัญหาหลักๆก็คือไฟฟ้าถูกตัดน้ำไม่มีนะคะแล้วก็มือถือเนี่ยแบตใกล้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะที่ในพื้นที่เนี่ยคงจะต้องเข้าไปดูแลกันอย่างเร่งด่วนเลยนะคะอย่างที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยมีผู้ที่อยู่ที่นั่นประมาณ 30,000 คนไม่น้อยเลยนะคะแล้วน้ำเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงประมาณเอวเลยนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องนำผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยอพยพมาที่ศูนย์กันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะสำหรับในจุดนั้นนะคะชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะก็มีการอพยพไปอยู่ที่จุดใหญ่ๆก็คือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะปัญหาหลักที่ผู้ว่าชาติชาติบอกว่าจุดนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลคนที่ตกค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่หลักหมื่นคนต้องดูเรื่องอาหารการกินเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยอมรับว่ายังมีตกค้างอยู่นะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองค่ะแล้วก็กรุงเทพกรีฑานะคะระดับน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่นะคะตรงนี้ก็ยังมีหลายๆบ้านนะคะไม่สามารถออกมาได้ก็ขอให้ช่วย
ให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยประสานงานประสานความช่วยเหลือกันด้วยนะคะเดือดร้อนกันยังอยู่อีกหลายจุดนะคะก็ขอ

แล้วก็ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยให้เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนนะคะก่อนที่จะทำเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมเพื่อจะรักษาสิทธิประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่ารถยนต์ที่เสียหายเนี่ยคปภ.แนะนำให้ทำตาม4ขั้นตอนดังนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยก็ต้องไปดูความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยก่อนนะคะว่ากรมธรรม์ที่มีอยู่เนี่ยให้ความคุ้มครองในกรณีน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติหรือไม่นะคะแล้วก็ตรวจสอบวงเงินความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบผ่านกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง LINE Official คปภ.รอบรู้ได้เลยนะคะที่ Account @OIC Connect นะคะแล้วก็เลือกไปที่กรมธรรม์ของฉันไปดูรายละเอียดความคุ้มครองได้นะคะทาง LINE Official ก็สะดวกดีแอดเข้าไปก่อนที่ OIC Connect นะคะซึ่งประกันรถยนต์ประเภท1เนี่ยจะให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมขณะที่ประเภท2และ3เนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันก่อนนะคะว่าได้ซื้อความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมไว้หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะก็ต้องตรวจสอบว่ากรมธรรม์ระบุความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติไว้ด้วยหรือเปล่านะคะดังนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยตรวจสอบกรมธรรม์ดูข้อมูลเงื่อนไขก่อนนะคะสองก็คืออย่าลืมเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบค่ะก็แนะนำให้ถ่ายเป็นภาพเป็นคลิปความเสียหายทั้งหมดในภาพรวมแล้วก็รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านเรือนก็ถ่ายภาพทรัพย์สินที่เสียหายแบบเจาะจงทีละชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนกรณีรถยนต์ค่ะก็ถ่ายภาพให้เห็นสภาพรถภายนอกภายในห้องเครื่องนะคะแล้วก็บันทึกระดับน้ำรอยคราบต่างๆเอาไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะคะจากนั้นก็ให้ติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยโดยเร็วค่ะก็คือผู้เอาประกันเนี่ยควรจะแจ้งไปทันทีที่สามารถดำเนินการได้นะคะตอนแจ้งเนี่ยก็อย่าลืมเตรียมข้อมูลที่จำเป็นก็คือเลขที่กรมธรรม์ทะเบียนรถวันเวลาสถานที่เกิดเหตุแล้วก็รายละเอียดความเสียหายเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนแล้วก็เก็บเลขที่ใบเคลมเอาไว้ติดตามสถานะนะคะ4ก็คือเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ะซึ่งผู้เอาประกันภัยเนี่ยควรจะเตรียมเอกสารเอาไว้ให้ครบถ้วนนะคะเช่นสำเนาบัตรประชาชนภาพถ่ายความเสียหายหรือว่าสำเนาทะเบียนรถสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาโฉนดที่ดินนะคะเป็นไปได้ก็เตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะส่วนแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะก็จะแบ่งความเสียหายเป็น5ระดับค่ะก็คือระดับ A น้ำท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์เนี่ยค่าซ่อมประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทนะคะระดับ B ก็คือค่าน้ำท่วมถึงเบาะนั่งค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทถ้าระดับ C น้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทและระดับ D คือถ้าท่วมไปถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าค่าซ่อมประมาณ 30,000 บาทและระดับ E ถ้าเกิดจมน้ำทั้งคันเนี่ยบริษัทประกันจะพิจารณาความเสียหายตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยนะคะถ้าเป็นความเสียหายที่เข้าข่ายความเสียหายสิ้นเชิง total loss เนี่ยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในกรมธรรม์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะที่สำนักงานคปภ.บอกว่าจะเชิญบริษัทประกันวินาศภัยมาหารือกันเรื่องการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การเยียวยาผู้เอาประกันภัยจากน้ำท่วมด้วยนะคะดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าใครมีกรมธรรม์นี่อย่าลืมนะคะว่าติดตามเรื่องของหลักฐานต่างๆแล้วก็เคลมนะคะให้เราได้รับสิทธิ์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนะคะมีหมายเลขที่สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับสายด่วนคปภ.ที่หมายเลข1186นะคะหรือว่า LINE Official ก็คือ @OIC Connect คปภ.รอบรู้

ลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้เรื่องของประกันนะคะส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีเสียงสะท้อนมาจากทางภาคธุรกิจแล้วนะคะทางสอท.นี่ก็แสดงความเป็นห่วงว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานนะคะก็เสนอมาตรการ5ข้อค่ะให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมและประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะคะโดยทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลก็บอกว่าสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการเดินทางของแรงงานการขนส่งการส่งมอบสินค้ารวมไปถึงเครื่องจักรระบบไฟฟ้าคลังสินค้าสินค้าคงคลังต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมใน5ด้านด้วยกันนะคะที่เป็นเช็คลิสต์เอาไว้นะคะที่สำคัญเลยนะคะก็ลองไล่ดูก็คือความปลอดภัยของบุคลากรและสถานประกอบการนะคะก็อย่าลืมตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เตรียมมาตรการป้องกันแผนอพยพยึดความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักนะคะต่อมาก็คือในมุมของด้านธุรกิจเนี่ยความต่อเนื่องของธุรกิจก็ต้องมีแผนรองรับกรณีการผลิตหรือว่าขนส่งหยุดชะงักรวมไปถึงรูปแบบการทำงานสถานที่ผลิตคลังสินค้าสำรองให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้เร็วนะคะจากนั้นก็ต้องดูเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของซัพพลายเชนที่ต้องประเมินความพร้อมของวัตถุดิบการส่งมอบสินค้าเส้นทางขนส่งนะคะก็เตรียมเส้นทางและผู้ให้บริการทางเลือกลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือการดูแลแรงงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นะคะก็อย่าลืมพิจารณาปรับเวลาหรือว่ารูปแบบการทำงานอำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วยนะคะและในเรื่องที่ต้องคิดไปเผื่อก็คือเรื่องของการฟื้นฟูและกลับสู่ภาวะปกตินะคะว่าต้องทำให้ธุรกิจเนี่ยกลับมาได้อย่างรวดเร็วและต้องปลอดภัยด้วยนะคะก็ต้องจัดลำดับการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าเครื่องจักรอาคารวัตถุดิบแล้วก็กระบวนการผลิตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเช็คลิสต์คำแนะนำจากทางสอท.ด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทำให้เราได้เห็นนะคะถึงผลกระทบที่มันชัดเจนมากๆเกี่ยวกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนินโยนะคะที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยซึ่งเอลนินโยก็เป็นปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นชั่วคราวนะคะซึ่งในข้อมูลเกี่ยวกับเอลนินโยเนี่ยค่ะปรากฏการณ์เอลนินโยเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วก็คาดว่าจะต่อไปถึงปีหน้าเลยนะคะปีนี้เนี่ยปรากฏการณ์เอลนินโยกำลังพัฒนาเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยก็มีการติดตามดูนะคะผ่านค่าความผิดปกติของเอลนินโย 3.4 ซึ่งวัดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางอุ่นกว่าค่าเฉลี่ยมากเพียงใดนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ไปศึกษาเรื่องนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกปีนี้เนี่ยพอวัดไปแล้วนะคะมันเกิดขึ้นเร็วมากในปีปฏิทินโดยปกติเนี่ยเอลนินโยจะถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูหนาวเราก็จะไปเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะคะประมาณพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมเอลนินโยที่มีความรุนแรงทุกครั้งเนี่ยก็เคยบันทึกไว้ว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นหลังเดือนกันยายนแล้วก็มีเหตุผลอย่างมากที่จะเชื่อได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะดำเนินไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ว่าจากการเฝ้าระวังเนี่ยความรุนแรงของเอลนินโยในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ค่าเอลนินโยรายวันเนี่ยมีความผันผวนซึ่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย

0: ก็เจอความผิดปกติแล้วนะคะมีการวัดจุดสูงสุดของเหตุการณ์เอลนินโญที่เกิดขึ้นเร็วนะคะแล้วก็มีเรื่องของการมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลย้อนหลังไปเนี่ยมันมีความผิดปกติไม่เหมือนแต่ละปีที่ผ่านๆมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นถึงความผิดปกติของปรากฏการณ์นะคะกับการนำมาประมวลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองว่าผลกระทบของเอลนินโญต่ออุณหภูมิโลกเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการเตือนเอาไว้ด้วยนะคะว่าจะมีผลไปจนถึงปีหน้าเลยอันนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะประเทศไทยก็คงจะต้องเตรียมรับมือกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ข่าวดีๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังฟังแต่สถานการณ์น้ำท่วมกันมาเนี่ยหลายคนก็เครียดจิตตกกันไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของข่าวดีเนี่ยวันนี้ขอร่วมยินดีนะคะกับบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยนะคะที่น้องบิลสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกรีฑาไทยเรียกว่าเป็นสถิติครั้งยิ่งใหญ่ของเขาเลยนะคะซึ่งน้องบิลเนี่ยสามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายในเอเชียนเกมนะคะแล้วก็ทำเวลาทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยที่ 19.88 วินาทีเทียบเท่าสถิติเอเชียเดิมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายรอบชิงนะคะที่นาโงย่าปรากฏว่าน้องบิวทำผลงานได้ดีนะคะซึ่งวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยสถิติ 19.88 วินาทีทำลายสถิติการแข่งขันเอเชียนเกมที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะทำไว้ในรอบรองชนะเลิศนะคะแล้วก็ทำเทียบเท่ากับสถิติเอเชียนเรคคอร์ดที่เซียจนเย่ลมกรดชาวจีนทำไว้เมื่อปี2019ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าการคว้าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยทำให้บิลภูริพลกลายเป็นนักวิ่งไทยคนแรกในรอบ52ปีค่ะที่สามารถคว้าเหรียญทองประเภทวิ่ง200เมตรชายบนเวทีเอเชียนเกมได้สำเร็จนับตั้งแต่ที่ก่อนหน้านี้นะคะย้อนไปปี1974เลย52ปีที่แล้วอานัทรัตนพลค่ะเคยทำเอาไว้ที่เอเชียนเกม1974ที่เตหะรานของอิหร่านนะคะก็ยินดีกับบิลภูริพลด้วยนะคะส่งกำลังใจเชียร์กันต่อกับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนด้วยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์ค่ะ
1: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์7นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา55นาที
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์ค่ะไปดูเรื่องของการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะและทั้งคู่ก็ได้คุยกันในหลายเรื่องนะคะก็ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐกลับมาอยู่ในความสนใจของโลกอีกครั้งนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปเยือนสหรัฐแล้วนี่มีความหมายอย่างไรบ้างวันนี้คุยกันกับอาจารย์สมชายนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับติดตามครับ
0: ค่ะอาจารย์คะถ้ามองภาพใหญ่ก่อนการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์

0: งนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
1: ผมว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะไม่ใช่เนื้อหาแต่เป็นสองเรื่องครับเรื่องแรกนะครับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมว่าคิดว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่อเมริกานะครับช่วยสร้างให้นะครับด้วยวิธีการที่เรียกว่าดูแล้วยิ่งใหญ่เหลือเกินเช่นอะไรครับต้อนรับสีจิ้งผิงถึงบันไดเครื่องบินเลยนะครับแล้วก็เป็นการเครื่องบินเนี่ยไปจอดที่ไหนครับที่แอนดรูว์แอร์เบสซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายได้10ปีนะฮะที่เขาต้อนรับผู้นำที่นอกวอชิงตันแล้วก็เป็นปันเข้าไปพบนะครับถึงเรียกว่าตีนบันไดเลยของเครื่องบินในขณะที่จำได้ไหมครับสีจิ้งผิงไปเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยสีจิ้งโดนัลด์ทรัมป์ไปที่เมืองจีนตีเดือนพฤษภาสีจิ้งผิงไม่ได้ไปนะครับไปต้อนรับอันนี้แสดงว่าให้เกียรติอย่างมากเลยอันที่สองดูจากเรื่องงานที่จัดการโอ้โหใหญ่โตเหลือเกินและที่สำคัญก็คือก็มีนักลงทุนเรียกว่าชั้นสูงสุดของอเมริกาเนี่ยเข้ามานั่งนะครับแต่ปรากฏว่าทรัมป์ของสีจิ้งผิงไม่มีเลยซึ่งอันนี้แสดงว่าอเมริกาสนใจแต่หาจีนยังไม่สนใจที่จะไปลงทุนอันนี้เป็นการพูดต้อนรับที่ยิ่งใหญ่อันที่สามนะครับก็คือที่แสดงความยิ่งใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือว่านะถ้าดูจากคำพูดหรือดูต่างๆเนี่ยทรัมป์เต็มไปด้วยโหคำพูดที่นะครับชื่นชมสีจิ้งผิงนะครับพาไปดูสถานที่ที่เขาจะสร้างในไวท์เฮาส์นะเป็นครั้งแรกนะครับสถานที่ต้นเต้นลำนะครับเป็นการลงทุนเยอะแยะมากเป็นครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นจากในโทรทัศน์มันเป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้นำจีนได้รับการต้อนรับจากอเมริกานะครับในลักษณะที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ซึ่งในความหมายนี้ก็คือถือเป็นครั้งแรกนะครับที่อเมริกาเนี่ยยอมรับจีนเขาเรียกว่าอะไรครับอีควอเพียเท่าเทียมกันนะครับเท่าเทียมกันพูดง่ายจีนภายใต้สีจิ้งได้ปรับปรุงจีนเป็นฐานภาพเป็นอภิมหาอำนาจในระดับเดียวกับอเมริกาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของอันแรกของการพบกันครั้งนี้การพบกันครั้งนี้สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวหน้าเราเห็นได้ว่าพูดจากันดูหน้าตาสีจิ้งผิงก็รู้สึกว่าหน้าตายิ้มแย้มนะครับเป็นรู้สึกว่ามีความภูมิใจแล้วก็เป็นการสร้างก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับมันก็มาในบางกรณีอาจจะช่วยแต่ในหลายกรณีเรื่องของกับนโยบายต่างประเทศนะครับยิ่งจีนนั้นนโยบายต่างประเทศนั้นมันไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่านำเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการต่างๆเหล่านี้มาใช้นะครับทรัมป์อาจจะมีเรื่องส่วนตัวบางอย่างอยู่ในนั้นนะครับเราจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งว่าในกรณีที่พบกับผู้นำของยุโรปเนี่ยเราจะเห็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเยอะเลยความสัมพันธ์ที่ดีกับบางประเทศในแง่ส่วนตัวก็มีแนวนโยบายเอื้อประโยชน์นะอย่างกรณีที่กับวิกเตอร์ออร์บันของอะไรครับฮังการีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องอย่างน้อยที่สุดเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีขึ้นนะเป็นครั้งแรกเลยอาจจะรู้ว่าได้นะฮะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกานั้นมันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวในของผู้นำของทั้งสองเพราะถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็คงจะได้ข้อสรุปจากตรงนี้แต่ถามว่าจากภาพที่ยิ่งใหญ่ของการต้อนรับนะครับแล้วก็การเรียกว่าอะไรครับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทรัมป์ที่มีต่อจีนนะครับจีนก็ให้ความสำคัญด้วยแต่ว่าคำได้อะไรบ้างคำถามก็คือไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับไม่มี breakthrough ผมใช้คำว่าเป็นการรักษาสถานภาพเดิมเอาไว้เท่านั้นเองถามว่าทำไมเนื้อหาถึงไม่มีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับการเจรจาเนี่ยจริงๆสำคัญเนี่ยสี่เรื่องหนึ่งเรื่องการค้าการลงทุนสองเรื่อง AI สามเรื่องของทางด้านของไต้หวันกับเรื่องของสี่ทางด้านของตะวันออกกลางแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการ อะไรครับการลดการควบ arms control การควบคุมทางด้านอาวุธแล้วก็มีพูดกันเรื่องของสารฟันทาเนลอันนั้นเป็นเรื่องย่อยๆเข้ามานะครับทีนี้

ถามว่าเรื่องแรกเลยหัวใจสำคัญก็คือว่าตอนประชุมที่ปูซานที่เกาหลีใต้นั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำให้ทรัมป์ดีใจมากเลยตกลงกันได้โดยที่ทรัมป์ดีใจที่สุดก็คือขยายเรื่องของการส่งออกแร่หายากเป็นเวลา1ปีนะครับจะหมดอายุวันที่10พฤศจิกาทีนี้ในข้อตกลงนั้นก็มีการลดกำแพงภาษีคุณตานคงจำได้ก่อนหน้านี้ก็อเมริกาขึ้นภาษี 145% ต่อจีนแต่หลังจากนั้นมีการพูดคุยก็มีการลดแล้วก็ขณะเดียวกันจีนเองก็อะไรครับก็ยอมที่จะการนำเข้านะแม้กระทั่งมีการซื้อตัว Boeing นะครับพูดกันไปพูดกันมานะครับปรากฏว่าอะไรครับจีนก็ไม่ได้ทำตามที่ตกลงกันไว้แต่ตกลงกันอย่างนั้นหรือเปล่าอเมริกาอ้างเองก็ได้ก็คือซื้อไอ้ตัวไอ้ Boeing นะฮะ200ลำจริงๆเขาบอกว่าตกลงกันว่าเป็น500ลำแต่ว่าในการประชุมครั้งนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่ารัฐมนตรีคลังของอเมริกาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยข้อตกลงที่ปูซานเนี่ยจะขยายไปจนถึงวันที่10มกราต่อไปอีก2เดือนแต่ความจริงแล้วทางด้านจีนไม่ได้พูดถึงเลยนะครับนะไม่ได้พูดถึงการต่อที่เป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องการก็คือทางอเมริกานั้นนะครับต้องการที่จะขยายเรื่องของการส่งออกแร่หายากและต้องการที่จะให้อเมริกาจีนเนี่ยมีการซื้อพวกเกี่ยวกับสินค้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของไอ้ตัวเกษตรแต่ทางจีนเองนะครับพูดง่ายๆก็ไม่ได้รับรองที่ตรงนี้เพราะว่าแร่หายากเนี่ยเป็นส่วนที่จีนใช้เป็นอำนาจต่อรองมากเลยและพูดง่ายเป็นอำนาจต่อรองที่ทำให้ทรัมป์ต้องยอมจีนเพราะว่าแร่หายากเนี่ยจีนคุมโลกรีเซิร์ฟจีน 50% ของโลก 70% เป็นไมนิ่งและอเมริกาต้องการแร่หายากทำตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยอ่อนตัวลงเพราะถ้าดูจากนิสัยของทรัมป์นั้นเมื่ออะไรที่เขาบีบได้เขาจะบีบที่เรียกว่าซีโร่ซัมเกมจนกระทั่งหน้างอเลยเช่นเล่นงานอะไรกับเซเลนสกี้ครั้งแรกนะในการพบกันที่ในโทรทัศน์นะครับบีบเวเนซุเอลาแต่ถ้าเข้ามาเจอไม้แข็งนะครับอย่างจีนเขายอมอ่อนให้เพราะว่าจีนฉลาดเขารู้ว่าไม้ตัวเนี้ยคือหัวใจสำคัญสำหรับทรัมป์คือเรื่องของตัวแร่หายากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการค้าการลงทุนจะเห็นได้ชัดว่าอเมริกามีนักลงทุนที่มาพบทรัมป์มาพบกับสีจิ้งผิงนั่งอยู่ในโต๊ะอาหารเดียวกันด้วยซ้ำกับทางด้านของผู้นำทางด้าน AI ขณะที่ทางด้านสีจิ้งผิงไม่มีนักลงทุนมาร่วมด้วยเลยอันนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่จีนต้องการนั้นก็คือรักษาสถานภาพเดิมเอาไว้ไม่ต้องการที่จะให้มันขยายขอบกว้างขึ้นไปอันนี้เป็นที่หนึ่งครับอันที่สองเรื่องของ AI ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับต่างคนต่างรู้เลยครับว่าต้องต่อสู้เรื่อง AI เนี่ยอย่างมหาศาลนะครับแต่ว่า AI เราเคยคุยกันว่านะครับผู้นำของ AI ไม่ว่าจะเป็น Open AI นะครับหรือ Anthropic ต่างฝ่ายต่างรู้เลยว่าถ้าสู้กันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมนุษยชาติจะเรียกว่าอะไรหายไปจากโลกแต่ทางต่างฝ่ายต่างยังไม่ยอมซึ่งกันและกันเพราะท่านหมายความว่าหยุดเมื่อไหร่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะอะไรก้าวหน้าไปตรงนั้นในระดับประเทศก็เช่นกันนะครับทางด้านของจีนของอเมริกานั้นล้ำหน้าจีนแต่ตอนนี้ช่องว่างที่ล้ำหน้าจีนลดลงไปเกือบจะเท่ากันแล้วนะครับแต่อเมริกาก็กล่าวหาจีนว่านำเอาโมเดลของเขาเนี่ยไปทำนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นำของบริษัทAnthropic นะครับในโมเดลพูดนำนองว่าเนี่ยอเมริกาเอาโมเดลของจีนเนี่ยไอ้จีนเอาโมเดลของอเมริกาแล้วก็ไปทำคือ distillation เป็นการกรองซึ่งจีนเองก็ไม่พอใจแต่ยังไงก็ตามทั้งสองฝ่ายเนี่ยลึกๆแม้ทรัมป์จะบอกว่าตอบว่าสนับสนุนซูเปอร์อินเทลซูเปอร์AI นะครับก็ตามแต่ว่าทั้งสองฝ่ายต่างลึกๆรู้ว่าถ้าไม่ร่วมมือกันมนุษยชาติจะหายไปอย่างกรณีของแซนเดอร์บาร์นีย์แซนเดอร์วุฒิสมาชิกนะครับอเมริกาบอกเลยขอให้ยกเลิกโครงการซูเปอร์เอไอ

เพราะตอนเนี้ยถ้าหากว่าไปสู่ซูเปอร์ AI เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเป็นยุคที่ขนาดตอนเนี้ยเขาเรียกว่า General AI AI แบ่งเป็น3ยุคครับ Common AI นี่ผ่านมาแล้วตอนนี้ General AI นะครับแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์ AI ซึ่งในกรณีนะครับซูเปอร์ AI รวมกับดั้งควอนตัมคอมพิวเตอร์ความฉลาดและความไร้กาจของ AI จะสูงขึ้นอย่างมโหฬารเลยซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างรู้เลยว่าต้องแข่งขันกันในเรื่องนี้ทรัมป์ปากแข็งอ่ะเฮ้ยเน้นเรื่องซูเปอร์ AI อยู่ตลอดเวลาแต่ลึกๆเขาก็รู้เพราะในการประชุมกันครั้งนี้สองฝ่ายต่างฝ่ายแสดงท่าทีว่าจะแข่งกันแต่ก็รู้ว่าถ้าแข่งกันยังไม่มีข้อจำกัดทั้งสองฝ่ายพังก็เลยมีข้อตกลงกันอันแรกเลยจะมีสิ่งที่เรียกว่า AI Dialogue นะครับนั่นหมายความว่าจะเปิดช่องทางที่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาคุยหาทางที่จะอะไรครับร่วมมือกันเพื่อที่จะป้องกันว่าจะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างแต่อย่างน้อยที่สุดการสร้างเขาเรียกว่าโครงการประเภทพบจากันอย่างในเชิงโครงสร้างนะครับถือว่าเป็นการพบกันในลักษณะเป็นกรอบนะครับในเชิงโครงสร้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การร่วมมือซึ่งกันและกันในส่วนของการที่จะมาดูว่าตัว AI ตัวไหนอ่ะที่จะเป็นอันตรายซึ่งอาจจะนำไปสู่การสร้างกรอบในอนาคตอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งกับอันที่สองมีเรื่องของฮอตไลน์ครับก็คือถ้าหากว่าทั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเจอพบความผิดปกติของ AI ยกตัวอย่างง่ายๆความผิดปกติของ AI คืออะไรครับเมื่อประมาณไม่นานมานี้เนี่ยบริษัทลูกสตาร์ทอัพของ OpenAI เนี่ยปรากฏว่าตัวเอเจนต์ได้เข้าไปแฮกกิ้งนะครับไปแฮกกิ้งโทษนะไอตัว OpenAI ไปแฮกกิ้งบริษัทลูกของ OpenAI ของเขาเองอะชื่อ fucking fact เนี่ยนะครับในกรณีนี้ก็ตกใจเพราะเหมือนกับว่ามีผู้ร้าย AI เนี่ยกลายพันธุ์มาเป็นผู้ร้ายตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่คนตกใจมากพนักงานบางคนถึงกับลาออกเลยเพราะกลัวว่า AI จะนำไปสู่เพราะจุดนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีการตกลงว่าจะมีฮอตไลน์ถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพบเรื่องท่าทางผิดปกติหรือกิจกรรมผิดปกติของ AI ที่ตัวเองทดลองต้องรีบแจ้งให้ฝ่ายหนึ่งรับทราบอันนี้ก็เป็นข้อดีครับว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีข้อตกลงอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับในเรื่องที่สามเกี่ยวข้องกับทางด้านของทางด้านของตะวันออกกลางซึ่งในกรณีจีนเองก็ตั้งแต่แรกแล้วครับมีท่าทีอันนี้ซึ่งอันนี้ก็ตกลงกันว่าหนึ่งนะจะไม่เห็นด้วยที่จะมีประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมาในการสร้างเรื่องเรียกเก็บค่าตงผ่านทางด้านไหนครับผ่านทางด้านของช่องแคบโฮมุสซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ก็ตรงกับของอเมริกาซึ่งอันนี้จีนเองก็เห็นด้วยเพราะเขาเองถูกกระทบกับช่องแคบโฮมุสเพราะฉะนั้นเขาก็นะครับเห็นด้วยว่าไม่ควรจะมีการเก็บค่าตงกับข้อ2นะครับก็คือจะอะไรครับก็เป็นไปตามที่ทางด้านอิหร่านพูดอิหร่านพูดเองเขาจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านของอะไรครับทางจีนก็ออกมาพูดในทำนองเดียวกันว่าจะไม่สนับสนุนให้มีเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์อันนี้ต้องคิดสักอย่างหนึ่งคือปัญหาก็คือว่าอิหร่านปฏิเสธตลอดเวลาว่าเขาไม่เคยคิดที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์แต่ที่เขา enrich ยูเรเนียมมานั่น enrich เพื่อที่จะนะครับเอาไปสร้างเป็นอะไรเอาไปใช้นิวเคลียร์ในทางที่เป็นสันติเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติทางเทคนิคเอนลิชยูเรเนียมเนี่ยถ้าเอนลิชมาถึงจุดหนึ่งถึง 90% เนี่ยมันกลายพันธุ์มาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปัญหาทางเทคนิคมากกว่าแต่อย่างน้อยที่สุดจีนก็เอาตามที่อิหร่านพูดว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่เห็นด้วยการมีอาวุธนิวเคลียร์กับ2ก็คืออันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ที่จีนเองก็ปกป้องตัวเองมาตลอดก็คือจะไม่มีการเก็บค่าตงในเรื่องนี้อันนี้ก็คือข้อตกลงข้อ4ที่คนตื่นเต้นกันดูเรื่องของไต้หวันครับสิ่งที่คนกลัวก็คือว่ามันมี2เรื่องครับว่าทรัมป์เนี่ยจะอ่อนต่อจีนในเรื่องไต้หวันหรือไม่เพราะจีนเองต้องการที่จะใช้แรงกดดันทางการค้าเรื่องของแร่หายากบีบให้อเมริกานะครับลดการสนับสนุนทางด้านของไต้หวันไปทีนี้วิธีการดูมีอยู่2เรื่องครับเรื่องหนึ่งคือภาษาที่ใช้นะครับจีน

0: อยู่ตลอดเวลาขอให้อเมริกาเนี่ยเปลี่ยนภาษาที่ใช้แทนที่จะใช้คำว่าอะไรครับไม่สนับสนุนการเป็นเอกราชของไต้หวันซึ่งอันนี้นะครับ not support ไม่สนับสนุนนะครับ independent ไม่สนับสนุนเอกราชความการแยกตัวออกมาเป็นเอกราชของไต้หวันแต่เขาเปลี่ยนมาเป็น oppose จีนต้องการให้ใช้เป็นภาษาว่าต่อต้านนะครับไม่ใช่ไม่เห็นด้วยต่อต้านการเป็นเอกราชซึ่งตอนนี้ทรัมป์นะครับอ่านสคริปต์เลยทุกทีพอมาเจอจีนเนี่ยทรัมป์มักจะไม่กล้านะฮะพูดจาอะไรนอกสคริปต
1: ์
0: ไม่มีการพูดถึงซึ่งอันนี้ก็เป็นที่โล่งใจของคนที่วิเคราะห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะพวกที่เป็นพวกเยลที่อยู่ในรีพับลิกันดีโมแครตซึ่งอันนี้ทรัมป์ก็รักษานโยบายนี้ตลอดแต่ว่าอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือต้องมาดูอีกอันหนึ่งก็คือว่าทางด้านอเมริกานั้นอนุมัตินะเงินอยู่2กรอบกรอบแรกอนุมัติและปล่อยไปแล้ว 11,011 บิลเลียนให้ไต้หวันเนี่ยซื้ออาวุธซึ่งอันนี้ผ่านไปแล้วตั้งแต่การพบกันเมื่อครั้งที่แล้วเดือนพฤษภาก็ไปกรอบหนึ่งที่ทรัมป์นะครับยังไม่ยอมให้ผ่านแต่จริงๆมันผ่านไปแล้วแต่ตัวเขาเองยังไม่ปล่อย 14,000 ล้านนะครับที่จะให้อาวุธที่ให้ไต้หวันเสืออาวุธซึ่งก่อนที่จะพบกันทรัมป์มีการพูดกันว่าจะใช้ตัวเนี้ยเป็น negotiation chip เป็นอะไรกลไกในการต่อรองกับจีนพวกที่สนับสนุนไต้หวันก็ตกใจดิเพราะนั่นหมายความว่าเฮ้ยกำลังจะยอมทางด้านไต้หวันเหรอทางด้านจีนเหรอในการที่จะไม่ยอมปล่อยไอ้ตัวนี้แต่ในการประชุมอันนี้ที่สำคัญก็คือยังไม่ได้ปล่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าทรัมป์ยกเลิกโครงการนี้เพราะฉะนั้นในกรณีก็พูดง่ายทรัมป์ก็ฉลาดพอครับคือไม่อยากให้มันเสียความรู้สึกนะครับก็คือปล่อยพอปล่อยปั๊บทางด้านจีนต้องไม่พอใจแน่นอนเพราะยังถืออยู
1: ่
0: เมื่อไหร่จะปล่อยก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงที่คนที่ติดตามไต้หวันก็โล่งใจไปสักนิดหนึ่งเพราะนึกว่าทรัมป์จะอ่อนข้อให้กับทางด้านของทางด้านของจีนนะครับแล้วก็นะเรามาพูดถึงไอ้กลไกที่4ที่มีการพูดอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องย่อยนะครับคือเราพูดถึงเรื่องการค้าการลงทุนนะครับ2เรื่อง AI 3เรื่องตะวันออกกลางและ4ไต้หวันอีก2กลไกนี่นะครับมีการพูดถึงนะครับเป็นการพูดถึงตึงในกรณีนี้ก็พูดง่ายๆนะครับทั้ง2ฝ่ายนะถ้าจีนน่ะไม่ยอมด้วยคือทางด้านอเมริกาต้องการให้มีการจีนเนี่ยเข้าร่วมในการเจรจาที่มีเขามีกับทางด้านรัสเซียเรื่อง arms control การควบคุมทางด้านอาวุธซึ่งจีนไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับจีนนั้นพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ช้ากว่า2ประเทศถ้ามีการควบคุมเขาก็เสียเปรียบสิเพราะฉะนั้นจีนไม่มีวันที่จะยอมกันตรงนี้เลยเพราะเรื่องนี้ก็ตกลงกันไม่ได้นะครับกับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอเมริกามีการอะไรครับต้องการให้จีนเนี่ยช่วยในการควบคุมเรื่องสารฟันทานิลซึ่งกลายมาเป็นยาเสพติดซึ่งจีนเองก็มีการให้ความช่วยเหลือว่าทรัมป์ใช้ตัวนี้ในตอนแรกอ่ะบีบด้วยการซึ่งกำแพงภาษีนะครับซึ่งจีนเองก็พูดในทำนองให้ความร่วมมือในส่วนนี้เพราะโดยสรุปจากดูจากความพยายามหลายอย่างของทั้งสองฝ่ายที่ออกมานั้นไม่ค่อยมีลักษณะที่ตื่นเต้นหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้นคนดูทั่วไปก็ดูว่าเนื้อหาแทบจะเรียกว่าไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เลยนะครับแล้วสังเกตดูทั้งสองฝ่ายจะพบกันอีกสองครั้งครับเดือนโนเวมเบอร์จะไปพบกันในการประชุมเอเปกแล้วก็ธันวาจะไปชกกันที่ไมอามี่นะครับจะมา G20 เพราะฉะนั้นปีนี้ยังมีอีกสองรายการนะครับที่ทั้งสองฝ่ายอเมริกาก็พยายามอย่างยิ่งจะต้องทำการบ้านเพื่อที่จะดึงจีนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องการที่จะให้จีนเนี่ยนะครับพูดง่ายมีการเอ็กซ์พอร์ตเรื่องเอ็กซ์พอร์ตทางด้านแร่หายากมากขึ้นซึ่งจีนเองก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวกลุ่มและต้องการให้จีนเนี่ยมีการซื้อสินค้าโดยเฉพาะพวกเกษตรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจจะสรุปได้ครับการประชุมระหว่างสีจิ้งผิงกับทรัมป์นั้นนะครับเนื้อหาไม่เคยมีเท่าไหร่ครับแต่ว่าเรื่องของอะไรครับความตื่นเต้นความเล่าใจการจัดการอันนี้เป็นสิ่งที่โมโห

0: ต่างมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับในหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยก็ได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของการจัดการพบปะระหว่างผู้นำของมหาอำนาจทั้งสองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่อเมริกาเนี่ยยอมรับจีนอย่างเรียกว่าอย่างดูได้จากเป็นทางการที่ความยิ่งใหญ่ว่าจีนเป็นมหาอำนาจในลักษณะดุจเดียวกับเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พอสรุปจากการพบปะกันระหว่างสีจิ้งผิงกับทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ามองจากในมุมอาเซียนนะคะอาจารย์การที่จีนกับสหรัฐนี่มีท่าทีต่อกันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีไหมคะ
0: ก็ถือว่าข่าวดีครับเพราะอย่างน้อยที่สุดมันเป็นผมเรียกว่าสเตตัสโกครับรักษาสถานภาพเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่เหมือนตอนแรกนะที่อเมริกาเล่นงานจีนซ้ำหนึ่งเล่นงานจีนอยู่ตลอดเวลาซ้ำสองก็ทำให้ตื่นเต้นเพราะรับคนที่เป็นคนต่อต้านจีนไม่ว่าดีต่างประเทศรูเบียวก็ต่อต้านจีนนายเบสเซนยังตุนีคลังก็ไม่เคยดีกับจีนทางด้านของอะไรครับประธานทางด้านกระทรวงความมั่นคงแต่ละคนแต่ละคนนะ USTR ทั้งนั้นแต่ก็จริงๆทรัมป์นะครับตัดสินใจเองนะครับต้องยอมจีนครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าการรักษาสถานะภาพเดิมก็จะเป็นประโยชน์ต่ออาเซียนและประเทศอื่นๆเพราะนั่นหมายความมหาอำนาจไม่ได้เสริมเพิ่มเทนชั่นซึ่งสร้างปัญหาให้กับโลกทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับในแง่นี้ครับแต่อย่างน้อยที่สุดทั้งสองฝ่ายหาทางที่จะรักษาสถานะภาพเดิมไม่ให้เทนชั่นหรือความขัดแย้งเนี่ยขยายตัวและยังมีทีท่าที่ทั้งสองฝ่ายจะพยายามหาทางที่จะเรียกว่าอะไรครับลดในตัวเทนชั่นลงเขาใช้ศัพท์คำว่าrelation stability เห็นหน้าชัดเลยในประโยคแรกเรื่องของเสถียรภาพและเป็นครั้งแรกที่จีนยอมรับในสิ่งที่อเมริกาอยากจะให้มีใช้คำว่า reciprocity fairness ความยุติธรรมกับ reciprocity เป็นครั้งแรกที่จีนยอมรับสองคำนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อเมริกาพอใจว่าอย่างน้อยที่สุดยอมรับเรื่องซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นกรณี reciprocity คือเก็บภาษีต่างตอบแทนไงซึ่งทางด้านจีนมีความได้เปรียบกับทางด้านอเมริกาเพราะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าทำให้อเมริกาดีใจนิดหน่อยอาจจะเป็นคำพูดแต่เป็นคำพูดที่อย่างน้อยที่สุดนะฮะก็ดีเพราะที่ผ่านมาอเมริกาโจมตีจีนในเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะครับพอใช้ระบบในลักษณะที่ได้เปรียบกับ2ได้เปรียบในแง่ดุลการค้าแต่อย่างน้อยที่สุดก็ใช้คำว่า reciprocity กับ fairness แม้ว่าในทางรูปธรรมจะยังต้องปรากฏออกมาอีกเรื่องนึงก็ตามแต่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคำพูดที่อย่างน้อยที่สุดอเมริกาก็พอใจในส่วนนี้ครับ
1: ค่ะก็อาจจะมองว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีแข่งขันแล้วก็อยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันต่อไปในหลายๆเรื่องนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีนะครับ
1: ตอนค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นะคะวันนี้จับตาดูเรื่องของท่าทีระหว่างประเทศมหาอำนาจใหญ่2ประเทศนะคะสหรัฐและจีนจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปเยือนสหรัฐมานะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ4เรื่องนะคะที่เป็นประเด็นที่โล่งจับตานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนเรื่อง AI เรื่องไต้หวันแล้วก็เรื่องตะวันออกกลางนะคะซึ่งในรายละเอียดหรือว่าความคืบหน้าเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแต่ว่าในเชิงท่าทีเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะที่คงจะต้องหาวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันแบบที่ต่างฝ่ายต่างก็ได้รับประโยชน์กันนะคะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดโลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตรา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้มีน้ำพระทัยอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจะทรงพบว่ามีราษฎรเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจรักษาหากคนไข้คนใดจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในภาคนั้นๆแต่หากว่าคนไข้ผู้นั้นเป็นโรคที่ต้องการแพทย์เฉพาะโรคที่ไม่มีในจังหวัดนั้นๆก็ให้นำตัวส่งเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเนื่องจากเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนั้นในบางจุดมีคนป่วยมากแพทย์ตามเสด็จไม่สามารถจะตรวจได้ในเวลาอันจำกัดพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเดินทางไปให้การตรวจรักษาโดยเฉพาะตามจุดต่างๆบางครั้งก็เดินทางด้วยรถยนต์บางครั้งก็เดินทางด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วแต่ภูมิประเทศหน่วยแพทย์พระราชทานนี้มีนายแพทย์ดนัยสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นหัวหน้ามีข้าราชบริพารเช่นนางสนองพระโอษฐ์เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ไปช่วยกันหยิบยาเขียนหน้าซองอธิบายวิธีรับประทานยาให้ละเอียดตลอดจนจัดแถวเข้าพบแพทย์แต่ต่อมาหมู่บ้านที่ห่างไกลการคมนาคมเช่นนี้มีถนนตัดไปถึงและบ้านเมืองก็ได้ขยายงานด้านสาธารณสุขออกไปโดยรอบหน่วยแพทย์พระราชทานเฉพาะจุดเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปส่วนการที่แพทย์ตามเสด็จไม่มีเวลาพอที่จะตรวจรักษาคนไข้ตามจุดที่เสด็จพระราชดำเนินนั้นก็ทรงแก้ไขโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางไปคอยที่จุดเสด็จพระราชดำเนินล่วงหน้าทำการตรวจรักษาจ่ายยาไปจนกว่าจะถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินก็สามารถตรวจรักษาจนครบถ้วนได้นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้ร่วมมือกันจัดแพทย์และผู้ช่วยไปสมทบด้วยอีกคณะหนึ่งเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งสำหรับคนไข้ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นห่วงมากจะทรงจำได้ว่ามีคนไข้คนใดบ้างที่มีอาการไม่ค่อยดีจะทรงสอบถามถึงอาการของเขาอยู่เสมอและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนางสนองพระโอษฐ์และอาสาสมัครเวียนกันไปเยี่ยมเยียนคนไข้เหล่านี้ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวันโดยมีพระราชสวนีให้ทำตัวประดุจญาติของเขาที่เขาจะไว้ใจบอกเล่าทุกสุขอะไรให้ได้เพื่อจะสามารถปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ของเขาได้

0: ิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการ

0: านยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
1: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คลองจันทน์วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่คลองจันทน์ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะทำงานสุดซอยที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมรับฟังการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือไปแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ 1.50 เมตรรัฐมนตรีอว.และรัฐมนตรีกลาโหมติดตามการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สจล.ลาดกระบังนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อตรวจความเรียบร้อยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสืบเนื่องจากการออกนโยบายด่วนที่สุดที่ได้สั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเปิดพื้นที่เป็นศูนย์หลบภัยแก่ประชาชนโดยนายยศชนันกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ประสบภัยเข้ามาพักพิงแล้วกว่า400คนและในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,500 คนทางศูนย์ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงมีทีมแพทย์เข้าไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงจำนวน11คนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังคงต้องการอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มสะอาดซึ่งได้เร่งประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกองทัพเข้ามาช่วยในการประกอบอาหารและลงพื้นที่ลำเลียงส่งอาหารไปแจกจ่ายตามตึกต่างๆเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ได้จัดเตรียมพื้นที่พักพิงสำหรับสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยหากมีหน่วยงานไหนหรือประชาชนคนใดที่ติดตามสถานการณ์อยู่และอยากจะร่วมส่งต่อความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถนำสิ่งของจำเป็นมาสมทบได้ที่สจล.ลาดกระบังและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอินเดียเตรียมใช้กฎหมายจำกัดการจำหน่ายอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงในรัศมี50เมตรรอบโรงเรียนทางการอินเดียเตรียมใช้นโยบายใหม่เพื่อจำกัดการจำหน่ายอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงในรัศมี50เมตรรอบโรงเรียนซึ่งเป็นความพยายามในการลดการบริโภคอาหารขยะในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อร้านขายของชำร้านอาหารและแผงขายอาหารที่ขายน้ำอัดลมขนมขบเคี้ยวรสเค็มไปจนถึงซาโมซาทอดอมน้ำมันและพิซซ่าหรือเบอร์เกอร์ที่มีไขมันสูงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่มีอยู่ราว 1.47 ล้านแห่งทั่วอินเดียด้านประธานบริหารขององค์กรความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารแห่งอินเดียซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้กล่าวว่าแผนโรงเรียนอาหารปลอดภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กไม่ให้ติดนิสัยการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพตั้งแต่ยังเล็กขณะที่บรรดาเจ้าของร้านค้าใกล้โรงเรียนได้โต้แย้งว่ามาตรการนี้แก้

0: ัญหาไม่ถูกจุดเพราะถ้าเด็กชอบก็จะหาซื้อจากที่อื่นจนได้และระบุด้วยว่าหน่วยงานกำกับดูแลควรจะจัดการกับผู้ผลิตมากกว่าร้านค้าปลีกรายย่อยและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 9:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะครับคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับเรื่องราวสาระน่ารู้นะครับการอัปเดตเทรนแนวโน้มใหม่ๆนะครับว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจนะครับได้ทางที่นี่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz แห่งนี้นะครับสำหรับเช้านี้ครับผมเดชาวัฒนภัยสารเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสภาวะบรรยากาศนะครับในการทำงานลักษณะหนึ่งนะครับที่ในขณะนี้นะครับมีการเขียนถึงพูดถึงกันค่อนข้างแพร่หลายเลยนะครับในวารสารอย่างเช่น Harvard Business Review เป็นต้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับในสถานที่ทำงานนะครับสมมติว่าผู้ฟังเนี่ยได้เข้าประชุมนะครับกับหัวหน้างานนะครับแล้วเขาก็สั่งงานมอบหมายว่าให้ส่งงานนี้ในวันศุกร์นะคุณผู้ฟังก็จดนะครับวันกำหนดส่งนะครับเอาไว้นะครับแล้วก็จำแม่นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณก็เราก็ส่งงานนะครับตามเวลานะฮะแต่ว่านะครับหัวหน้าก็บอกว่านี่ผมไม่เคยบอกให้คุณส่งวันศุกร์เลยนะนะครับผมบอกให้คุณส่งวันนี้ไม่ใช่เหรอคุณเข้าใจไปเองหรือเปล่านะครับผมไม่เคยบอกอะไรแบบนี้เลยนะครับก็ไม่มีใครทักท้วงนะไม่มีใครเถียงไม่มีอะไรนะครับบางทีเราก็อาจจะคิดไปเองก็ได้นะหรือว่าเราจำผิดนะเราได้ยินว่าวันศุกร์นี่นะทำไมเป็นวันนี้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเราเริ่มไม่มั่นใจละว่าสิ่งที่เราได้ยินนะครับได้ถูกกำหนดไว้นะครับบทสนทนากับใครบางคนเนี่ยมันจริงไหมนะครับมันคลาดเคลื่อนไหมนะครับเราเริ่มขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็เริ่มที่จะวิตกกังวลนะครับนะแบบนั้นนะฮะซึ่งลักษณะเนี้ยครับมันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่เราเรียกกันว่า gaslighting นะครับ gaslighting นะครับซึ่งก็คือเป็นสภาวะบลพิษนะครับประการหนึ่งในทางจิตวิทยานะครับวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังครับลองมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสภาวะแก๊สไลติ้งในที่ทำงานกันนะครับคำว่าแก๊สไลท์นะครับแก๊สไลติ้งมาจากไหนนะครับมันก็มาจากละครเวทีแล้วก็นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับมันมีเนื้อเรื่องบางตอนนะครับที่คุณสามีเนี่ยนะครับเขาปรับตัวแก๊สนะครับเพื่อเป็นพลังงานในการให้แสงสว่างในบ้านนะครับซึ่งคุณภรรยาเนี่ยเขาก็ทักนะครับนี่เราว่านะไฟมันสลัวๆลงนะคุณ

ว่าไหมนะครับฝ่ายสามีจริงๆแล้วเขาหลีไฟลงนะครับแต่ฝ่ายสามีก็บอกว่าไม่มีอะไรปกติคิดไปเองหรือเปล่านะครับส่วนฝ่ายภรรยาก็ทักหลายครั้งนะครับเอ๊ะเราว่าไฟมันหลีสลัวสลวนลงหรือเปล่านะนะครับส่วนสามีก็บอกซ้ำๆอีกนะครับไม่นะคิดไปเองนะครับจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับฝ่ายภรรยาก็เริ่มรับรู้ว่าเอ๊ะมีบางอย่างนะผิดปกติเขาคิดไปเองจริงๆนะครับไฟมันไม่ได้หลีลงนะเขานะรับรู้คลาดเคลื่อนไปเองนะครับนั่นคือทำให้สติสตางค์เนี่ยอาจจะหลุดไปได้นะครับเหมือนกับโดนเขาหลอกยังไงชอบกลนะครับลักษณะนี้นะฮะซึ่งคำว่า gaslighting นะครับเมื่อนำมาอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างในสถานที่ทำงานนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะครับแล้วก็อาจจะถูกบิดเบือนนะครับจนกระทั่งเราเนี่ยนะครับเราอาจจะเริ่มเข้าใจผิดสงสัยเกี่ยวกับเมมโมรีความทรงจำนะครับการตัดสินใจความสามารถทักษะความรู้ของตัวเองนะครับจนกระทั่งเราเนี่ยอาจจะสูญเสียความรู้สึกมั่นใจนะครับรวมถึง power นะอำนาจในการต่อรองนะครับในที่ทำงานนะครับเพราะว่าเราเข้าใจผิดคาดเคลื่อนคิดไปเองนะครับเนี่ยประมาณนั้นนะฮะอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างในตอนต้นนะครับเราเข้าใจผิดเองหัวหน้าบอกว่าไม่เคยสั่งคุณแบบนี้เลยนะคุณเข้าใจผิดไหมคุณคิดเอาเองหรือเปล่านะครับจริงๆเราจดไว้นะมีอีเมลของหัวหน้านะนะครับนะแต่ว่าใครต่อใครในที่ทำงานรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยนะก็ยืนยันไปในทางเดียวกับหัวหน้าเฮ้ยเธอคิดไปเองหรือเปล่าคิดมากนะนะครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับเรากลับคิดว่ามันคงเป็นจริงๆนะคือเราเข้าใจผิดนะครับนะเราคาดเคลื่อนเราคิดมากไปเองเรามีความผิดพลาดนะด้วยตัวของเราเองนะครับนะนั้นก็ทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับถูกบั่นทอนนะครับทีละเล็กทีละน้อยนะครับจนกระทั่งสูญเสียนะครับเขาเรียกว่าพลังงานนะครับความสามารถนะในการทำงานไปนะครับโดยปริยายไปก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในเชิงลบนะครับที่ส่งผลให้เกิดมลภาวะนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็บุคคลนะครับที่เป็นสมาชิกในองค์กรด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ก็อยากจะขยายเรื่องนี้ไปจนกระทั่งถึงวัฒนธรรมนะครับขององค์กรนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยกระบวนการ gaslighting ไปด้วยนะครับซึ่งมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำความเข้าใจนะครับกันดูนะครับซึ่งถือว่าเป็นสภาวะที่ไม่พึงปรารถนาเลยเดียวนะครับทีนี้ลักษณะนะครับของ gas lighting เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับก็มีอยู่6ถึง7รูปแบบนะครับที่มีการศึกษาค้นคว้ามานะครับคุณฟังลองนึกตามไปดูว่าเราเนี่ยเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับรูปแบบที่หนึ่งนะครับเรียกว่ามีการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเราอาจจะทักท้วงให้ผมจำได้ว่าหัวหน้าหรือคุณหรือลูกค้าเคยพูดแบบนั้นไว้นะเคยสัญญาไว้นะครับไม่นะผมไม่เคยพูดผมไม่เคยสัญญานะครับในวันนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะนะคุณจำผิดไหมนะครับอันนี้เรียกว่าปฏิเสธเลยนะครับจริงๆแล้วเขาพูดแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาลืมไปหรือจงใจที่จะปฏิเสธก็ตามนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นกระบวนการ gaslighting นะครับอย่างนะครับคุณผู้ฟังคงเคยเจอรูปแบบที่หนึ่งบ่อยๆใช่ไหมครับรูปแบบที่สองนะครับเป็นลักษณะของการลดทอนบั่นทอนความรู้สึกนะครับเช่นนี่เธอคิดมากไปเองนะครับคุณผมว่าคุณอ่อนไหว

หน่อยนะนะครับเรื่องแค่นี้ไม่ต้องเอามาเก็บใส่ใจหรอกนะครับคิดเยอะไปนะฮะเมื่อเราเจอคำพูดนี้บ่อยๆจริงมันเป็นปัญหาในการทำงานนะครับทำให้เกิดต้นทุน

บิดเบือนหรือปัดความรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นการที่ใครบางคนเนี่ยโยนนะครับโยนงานที่ตัวเขาคนนั้นเนี่ยทำผิดพลาดมานะครับแล้วเขากลับนำไปพูดเล่าเรื่องนะครับขัดเกลานะกลายเป็นเรื่องใหม่นะครับประเดิมมานะครับคนที่ทำงานนั้นที่ทำผิดนี่แหละครับกลับเป็นคนไม่ผิดแล้วมีคนผิดคนใหม่นะครับซึ่งก็อาจจะกลายเป็นตัวคุณผู้ฟังนะครับอาจเป็นตัวเราเองนะครับเอ้าอยู่ๆทำไมเขามาพาดพิงถึงเรานะครับเราไม่ได้เกี่ยวซะหน่อยนะครับกลายเป็นว่าเราผิดเองนะครับในฐานะที่เนี่ยคุณไม่ตรวจเองนะครับจะมาว่าผมทำผิดเนี่ยไม่ได้คุณไม่ตรวจเองนะครับนะคุณละเลยคุณไม่ทำตามโปรโตคอลนะครับอ้าวทำไมเป็นความรับผิดชอบของเราไปเสียแล้วงงใช่ไหมครับนะเมื่อเจอแบบนี้บ่อยๆผมว่าเราก็คงหมดแรงนะทำงานเอาดื้อๆเลยก็ได้ใช่ไหมครับรูปแบบที่4ครับคุณฟังนะครับใครบางคนเนี่ยอาจจะมีการปกปิดนะครับข้อมูลบางอย่างนะครับแล้วทำเป็นเฉยๆนะครับไม่รู้นะครับสมมติว่าคุณฟังเนี่ยไม่ได้รับอีเมลเชิญให้เข้าประชุมนะครับนะแล้วคุณฟังก็ไปทำงานอย่างอื่นนะครับเมื่อถึงเวลาประชุมนะครับก็มีคนมาตามเอ้าทำไมคุณไม่มาประชุมล่ะใครๆก็มาตั้งนานแล้วนะรอคุณอยู่คนเดียวนะครับเราก็งงๆเอ๊ะเชิญเราด้วยเหรอนะครับเรากลับไปเช็คดูอีเมลไม่มีนะไม่มีนะครับในปฏิทินงานไม่มีนะนะครับนะแต่เราก็ต้องเข้าประชุมเพราะว่าเขาส่งคนมาตามนะครับพอเข้าห้องประชุมเขาก็ว่าตำหนินะครับนี่ใครๆก็รู้เรื่องกันทำไมคุณไม่รู้เรื่องคนเดียวแปลกนะไปทำอะไรอยู่นะครับลืมอะไรหรือเปล่านะครับเรื่องของเรื่องเราก็กลายเป็นผู้ที่ทำผิดพลาดไปนะครับทั้งที่งงๆนะครับเรายังไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำไปนะครับรูปแบบที่5ครับคุณฟังนะเขาเรียกว่าชมนะครับต่อหน้าเนี่ยชมเลยนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเช่นคุณทำงานยอดเยี่ยมมากเลยผลงานของคุณเนี่ยช่วยบริษัทเนี่ยได้มากเลยถ้าไม่มีคุณนะแย่แน่ๆนะต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเทศกาลประเมินผลงานนะครับปรากฏว่าเราถูกประเมินแบบแย่มากๆนะครับไม่เหมือนกับคำชมเลยนะครับนะรวมถึงในการพูดคุยข้างหลังนะครับที่เราอาจจะไม่ได้ยินและวันหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยินนะครับเราก็สงสัยทำไมเขามาว่าเราอย่างเสียหายขนาดนี้นะครับทั้งที่ต่อหน้าเนี่ยชมซะเลิศเลยนะครับนะนี่คือรูปแบบหนึ่งนะครับคุณฟังเคยเจอไหมครับรูปแบบที่6นะครับใช้คนอื่นเป็นเครื่องยืนยันนะครับเขาเรียกว่าหาพวกนะครับนะสมมติว่าเราอาจจะถูกตำหนิบอกว่านี่ทำไมคุณไม่ถึงไม่เข้าประชุมใครๆก็ได้อีเมลทั้งนั้นแหละนะครับมีใครไม่ได้อีเมลบ้างไหนลองยกมือสินะครับทุกคนก็ไม่มีใครยกมือนะครับนั่นก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยได้อีเมลนะครับนะเหมือนกันเห็นมากนะครับมีคุณนั่นแหละไม่ได้อ่านอีเมลใครๆก็ได้อีเมลนั่นแหละนะครับอ้าวยังไงเราก็ถูกยืนยันนะครับโดยกลุ่มนะครับโดยกลุ่มนะซึ่งคงไม่มีใครทักท้วงนะครับนะเราก็กลายเป็นผู้รับผิดนะครับแบบไม่ได้ตั้งใจไปนะครับโดยมีเพื่อนๆคนอื่นนะครับเป็นเครื่องยืนยันในขณะนั้นนะครับรูปแบบที่7นะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานนะครับอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนกติกานะครับเป้าหมายกฎเกณฑ์ตัวชี้วัดนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับการทำงานได้ผลตามที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์นะครับนะเราก็อาจจะถูกบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายมันใหญ่กว่านี้นะคุณต้องทำได้มากกว่านี้สินะครับเรากำลังวัดผลใหม่นะตอนนี้

ปรับเกณฑ์ใหม่นะครับตอนนี้เราปรับระบบใหม่นะครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนไปในขณะที่เราคุยกันณปัจจุบันนะครับทั้งที่เราไม่ได้ถูกบอกนะครับมาก่อนแต่เราทำงานตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้แต่เดิมนะครับแต่ถึงเวลาพูดคุยประเมินส่งผลงานนะครับก็กลับใช้ความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นนะครับมาเป็นเครื่องยืนยันนะครับในการวัดใหม่นะครับก็อาจจะทำให้เรารู้สึกถูกบั่นทอนหมดสิ้นกำลังใจนะครับนะไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับของแก๊สไลติ้งนะครับแก๊สไลติ้งนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากหัวหน้างานนะครับเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งน้องๆในทีมนะครับเพื่อนร่วมงานในฝ่ายอื่นๆด้วยนะครับก็อาจจะชวนกันนะครับปฏิเสธปัญหานะครับอย่างเช่นเราอาจจะพบปัญหาในกระบวนการทำงานแล้วเราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับพูดคุยนะครับในความเป็นจริงในใจลึกๆทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าเป็นปัญหานะครับแต่ว่าทุกคนก็ไม่อยากจะรับผิดชอบไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมไม่อยากทำงานเพิ่มนะครับเราก็อาจจะได้ยินการปฏิเสธนะคุณคิดไปเองไหมไม่เห็นมีเลยแผนกผมไม่เคยเจอแบบนี้นะครับแต่ผมก็คิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยนะครับเรายังคงทำงานได้ตามปกตินะครับเรายังขายได้นะครับคุณเนี่ยละเอียดเกินไปหรือเปล่านะผมว่าคุณเนี่ยตั้งมาตรฐานตัวเองเนี่ยสูงเกินไปนะครับนะอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะกลับกลายและพัฒนานะครับมาเป็นวัฒนธรรมบางประการนะครับขององค์กรของเราเนี่ยก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็มีคำที่เรียกว่าวัฒนธรรมแก๊สไลติ้งนะครับขึ้นมานะครับมีงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเขาเรียกว่า institutional betrayal นะครับการที่ถูกองค์กรบริษัทของเราเนี่ยหักหลังนะปฏิเสธปกปิดนะครับนะอะไรบางอย่างเนี่ยขึ้นมานะครับก็กลายมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษนะครับท็อกซิกเนี่ยขึ้นมานะครับมีอะไรบ้างนะครับความเป็นแก๊สไลติ้งในระดับนะองค์กรบริษัทนะครับนะยกตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งที่เป็นข้อความสเตทเมนต์นะครับที่ประกาศออกไปให้พนักงานและคนอื่นๆได้รับทราบนะครับมันขัดแย้งกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเช่นองค์กรเนี่ยของเราบอกว่าบริษัทเราเนี่ยรักใส่ใจสุขภาพจิตของพนักงานนะใครไม่สบายใครรู้สึกไม่ดีนะครับก็กลับไปพักผ่อนได้นะครับรักษาสุขภาพให้ดีสุขภาพสำคัญสำหรับบริษัทเรามากๆนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับแต่เมื่อถึงเวลาจริงนะครับพนักงานบางคนนะขอลาพักนะครับปวดหัวไม่ไหววันนี้ไม่สบายมากๆนะครับเขาอาจจะถูกมองว่าไม่ทุ่มเทนะครับไม่ทุ่มเทขี้เกียจหรือเปล่าอู้งานเหรอนะครับทำไมลาบ่อยพักนี้นะครับก็ไปส่งผลกระทบต่อการประเมินผลได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับมันก็สวนทางกับคำประกาศนะครับหรือคำสัญญาที่องค์กรบริษัทเนี่ยให้ไว้กับพนักงานนะครับประการอีกประการหนึ่งนะครับที่เราเจอในบริษัทนะครับปัญหาของบริษัทบางอย่างนะครับเช่นในกระบวนการทำงานระบบงานนะครับมีการร้องเรียนภายในนะครับหรือไม่ก็ลูกค้าร้องเรียนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าหลายคนก็ละเลยนะครับนะก็อาจจะมีการพูดให้กับตัวเราซึ่งเราอาจจะเป็นคนที่แอคทีฟมากๆกับการนำเสนอปัญหาที่ว่านี้ขึ้นมานะครับคุณเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกแบบนี้นะครับไม่เห็นมีใครเรื่องมากเหมือนคุณเลยนะครับ

แต่คุณคิดไปเองนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเรามีปัญหาส่วนบุคคลนะครับเช่นเยอะจุกจิกนะครับใส่ใจเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับไม่สนใจภาพรวมสนใจแต่เรื่องของตัวเองไปอย่างนั้นนะครับเราก็อาจจะเป็นผู้ผิดไปเองก็ได้นะครับอีกประการหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะครับอันนี้อาจจะเจอเริ่มบ่อยขึ้นนะครับผู้ร้องเรียนนะครับกลายเป็นผู้ถูกตรวจสอบนะครับเราอาจจะชี้แจงยกปัญหาบางอย่างเรื่องราวทุจริตไม่ชอบมาพากลนะครับไม่โปร่งใสนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นมานะครับเพื่อขอให้มีการเช็คตรวจสอบแล้วก็ทำให้ดีขึ้นนะครับนะไปๆมาๆนะเราผู้ซึ่งเป็นผู้หยิบยกร้องเรียนขึ้นมากลับถูกตรวจสอบเองนะครับถูกแจ้งข้อหานะครับนะบางคนก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของทัศนคติเองนะคุณเนี่ยเป็นคนชอบจับผิดมองโลกในแง่ร้ายนะครับนะไปเสียอย่างนั้นเลยนะครับหรือไม่ก็การใช้ภาษาบางอย่างนะครับนะคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับใครบางคนที่เอาปัญหามาคุยกันนะครับนะพูดถึงอะไรบางอย่างที่อยากจะช่วยพัฒนาบริษัทเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับนะเราก็อาจจะถูกประเมินหรือถูกมองว่าเนี่ยคิดลบนะครับตัวคุณแหละไม่ฟิตนะกับวัฒนธรรมของเรานะครับนะกลับกลายเป็นอย่างนั้นนะครับเราอาจจะกลายเป็นตัวปัญหาที่แท้จริงก็ได้นะครับจากการถูกกล่าวหาที่ว่านั้นนะครับนะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราเจอกันทุกปีนะครับก็คือการสำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจ engagement นะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับบางบริษัทองค์กรก็ถามทุกปี survey ทุกปีนะครับแต่ว่าก็ไม่มีการนำผลที่ประเมินได้นะครับมาไปพัฒนาแก้ไขตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับหนำซ้ำเนี่ยบางบริษัทก็อาจจะพยายามนำเสนอนะครับผลลัพธ์ให้ดูดีนะครับกว่าที่เป็นจริงนะครับก็ได้นะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็เป็นบางฝ่ายนั่นแหละที่อาจจะมีปัญหานะครับแต่ภาพรวมเนี่ยโอเคนะครับเราก็เป็นบริษัทที่ดีพนักงานก็โดยรวมเนี่ยพึงพอใจนะแต่มันจะเป็นฝ่ายเล็กๆฝ่ายนั้นแหละนะครับถ้าเราตัดฝ่ายนั้นออกบริษัทเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรราบรื่นดีนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของภาพใหญ่ของแก๊สไลติงนะครับที่เมื่อเกิดซ้ำๆนะครับนะบ่อยๆนะครับจนกระทั่งมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของบทสนทนาในการทำงานแล้วก็นะคนทำงานเองนะครับก็จะรู้สึกว่าเราถูกบั่นทอนนะครับไปในที่สุดนะครับแล้วเราก็จะหมดกำลังใจในการทำงานนะครับทีนี้เราอาจจะต้องรับมือกับเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับให้เหมาะสมนะครับอย่างเช่นเราต้องมีหลักฐานจดบันทึกนะครับเซฟอีเมลเอาไว้ยืนยันนะครับข้อตกลงคำประกาศนะคำสั่งงานนะครับบันทึกการประชุมนะครับด้วยรายละสอนนะครับนะมีวันที่กำกับนะครับก็น่าที่จะช่วยเป็นแบ็กอัพนะครับนะให้กับตัวเราได้นะครับมีเรียลิตี้เช็คนะครับมีเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ช่วยยืนยันนะครับว่าเราได้ยินได้รับทราบนะครับนะได้ข้อความเข้าใจข้อมูลตรงกันนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับนะก็น่าจะมีส่วนเนี่ยช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันตัวเรานะครับในยามคับขันนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะทำให้เราเสียเวลานะครับในการทำงานมากขึ้นนะครับเราจะต้องเก็บนู่นเก็บนี่นะครับข้อมูลต่างๆที่กินเวลานะครับแล้วก็ทรัพยากรในการทำงานเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นก็ได้นะครับที่จะเป็นเกราะป้องกันนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็

0: รักษาสถานภาพและสุขภาพจิตนะครับนะของเรานะครับไม่ให้ถูกสภาวะแก๊สไลติ้งนะครับดึงไปจนกระทั่งเราหมดพลังงานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะลบนะครับในสถานที่ทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับนั่นก็น่าจะดีกว่านะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของสภาวะมลพิษในสถานที่ทำงานที่ผมนำมาฝากกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับซึ่งเวลาก็หมดลงพอดีนะครับก็ขอขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้ผมเดชาวัฒนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะทักทายคุณผู้ฟังทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬา Radio Plus ค่ะ3ช่องทางนี้ถ้าคุณผู้ฟังมีปัญหาสงสัยอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามกันได้เนาะที่ทาง3หมายเลขของเรา022183975-7ในวันนี้เราเจอกันต้องบอกว่าเป็นจันทร์สุดท้ายของเดือน9เดือนกันยายนแล้วนะคะวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าในโอกาสที่เราในทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็จะได้เจอกับท่านอาจารย์จากคณะสหวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังนั้นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็น่าจะเป็นข้อสงสัยของผู้ฟังที่เคยฝากคำถามไว้นะคะผู้ฟังหลายๆท่านเคยฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดข้ออ่อนเพลียผื่นขึ้นบ้างแหละอาการพวกนี้หลายๆท่านหาคำตอบไม่เจอว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่นะคะเนี่ยอุ๋มอยากจะชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้ว่าบางทีอาจจะมีคำตอบบางอย่างที่อาจจะซ่อนอยู่ในคำว่าภูมิคุ้มกันก็ได้ผู้ฟังเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันที่ปกติโดยทั่วไปแล้วก็จะมีหน้าที่ปกป้องร่างกายของเราเนาะแต่ในบางท่านเนี่ยอาจจะมีการทำงานตรงนี้ผิดพลาดไปแล้วมันหันมาทำร้ายเซลล์หรือเนื้อเยื่อของตัวเองก็เป็นไปได้อาจจะนำไปสู่กลุ่มโรคที่เรียกว่าโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองเคยได้ยินตรงนี้แล้วใช่ไหมคะซึ่งหลายๆท่านเองเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นจากท่านที่มีชื่อเสียงแล้วก็อาจจะเสียชีวิตด้วยโรคแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าอ้าวแล้วภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานผิดปกติอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้อุ๋มเลยอยากจะให้คุณว่าคุณผู้ฟังนะคะมาทำความรู้จักกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบนี้ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาชวนคุยกันเรื่องนี้ก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจเลือดอย่างเดียวเพียงพอแล้วหรือยังที่จะระบุว่าเราเป็นโรคใดกันแน่นะคะและท่านที่เคยฝากคำถามไว้ทาง022183975-7ถ้าหากว่าผู้ฟังในวันนี้เกิดสงสัยขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะฝากไว้เพิ่มเติมกันได้ด้วยล่ะค่ะวิทยากรของอุ๋มในวันนี้นะคะอุ๋มได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจา

0: ดร.เทคนิคการแพทย์หญิงอัทรินตั้งธนตระกูลซึ่งท่านมาจากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิกค่ะซึ่งในวันนี้อาจารย์จะชวนคุณผู้ฟังคุยกันในหัวข้อรู้ทันภูมิคุ้มกันร่างกายต้อนออโตแอนติบอดีกับโรคออโตอิมมูนชนิดต่างๆอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะคุณอุ๋ม
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะในวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรื่องราวที่อาจารย์จะชวนคุณผู้ฟังคุยกันเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงก่อนว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อคุณผู้ฟังในช่วงเวลาแบบนี้บ้างหรอคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆในปัจจุบันนะคะก็จะจากส่วนตัวที่เจอนะคะก็จะพบว่าตอนนี้สถิติของคนไทยที่เป็นโรคที่เรียกว่าโรคภูมิแพ้ตนเองหรือว่าโรคออโตอิมมูนดีซีสเนี่ยค่ะมีสถิติที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อหลายสิบปีก่อนถ้าดูจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องของการตรวจแล้วก็อยากจะสังเกตตัวเองหรือว่าจะคุยเรื่องของการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สามารถที่จะระบุว่าถ้าผลการตรวจอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะพอจะคลำทางว่าเราเนี่ยจะเป็นออโตอิมมูนชนิดไหนค่ะ
0: อือแล้วค่ะงั้นถ้าหากว่าคุณฟังแล้วจุดไหนตรงไหนที่ไม่เข้าใจโทรเข้ามาสอบถามกันที่สายหมายเลขของเราหรือถ้าบางท่านบอกว่าอุ๊ยช่วงนี้กำลังขับรถหรือนู่นนี่นั่นอาจจะฟังไม่ครบถ้วนอย่างไรอย่าลืมไปฟังย้อนหลังกันที่แอปพลิเคชันของเราจุฬาเรดิโอ plus โหลดติดกันไว้ในมือถือด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่จะลงลึกไปอยากจะให้อาจารย์อธิบายสั้นๆก่อนดีกว่าเจ้าออโตแอนติบอดีตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรในร่างกายของเราคะมันถึงได้หันมาทำร้ายตัวเราเองเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะก็ต้องขอพูดเกริ่นถึงของเรื่องของแอนติบอดีก่อนนะคะ เราจะรู้จักกันว่าเวลาที่เราติดเชื้อเวลาที่เราต้องการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยภูมิคุ้มกันนั้นน่ะสิ่งที่สร้างนั้นคือแอนติบอดีนะคะทีนี้ในคำเนี้ยมันมีคำว่าออโตแอนติบอดีออโตเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นมันมาจากคำทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือออโตโซมก็คือมาจากร่างกายออโตโซมนี่คือร่างกายเป็นแอนติบอดีต่อร่างกายทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเดิมที่เราต้องการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสารกระตุ้นหรือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาแล้วทำให้เราเกิดอันตรายติดเชื้อต่างๆเนี่ยมันดันเป็นภูมิคุ้มกันต่อเซลล์ร่างกายซึ่งตามปกติแล้วอะค่ะในคนปกติเนี่ยเราพบว่าในคนปกติเนี่ยเราสามารถเจอออโตแอนติบอดีเกิดขึ้นได้ในบางคนนะคะแต่ทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงไม่เป็นโรคเพราะว่าเรามีกระบวนการที่เรียกว่าการเกิดความทนต่อร่างกายเรียกว่าเซลฟ์ทอเรนซ์นะคะซึ่งความทนต่อร่างกายเนี่ยในมันจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการสร้างเซลล์นั้นๆเช่นถ้าเกิดว่ามีการสร้างเซลล์ในไขกระดูกก็จะเกิดกระบวนการนี้ที่ไขกระดูกถ้าเกิดมีการเติบโตของเซลล์ที่ต่อมไทมัสก็จะเกิดกระบวนการนี้ที่ต่อมไทมัสซึ่งกระบวนการนี้จะมีเซลล์ชนิดหนึ่งในร่างกายนะคะนำเสนอเซลล์ร่างกายให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเพื่อจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นเซลล์ของเรานะอันนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมนะคะแล้วก็ให้เซลล์ของเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะทนต่อร่างกายทีนี้ในบางคนเนี่ยกระบวนการนี้มันเกิดการสะสมแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียของกระบวนการไปก็จะทำใหเกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวที่สร้างแอนติบอดีแล้วสร้างออโตแอนติบอดีเนี่ยมาทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองค
0: ่
1: ะ
0: การทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองโหฟังดูน่ากลัวค่ะอาจารย์แบบนึกถึงแบบหนังแบบว่าไฮไฟตอนนี้ที่ก็แบบว่ามีแบบนี้ด้วยเนาะแบบว่าทำลายตัวเองด้วยเนื้อเยื่อของตัวเอง ทีนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์พูดถึงสาเหตุหน่อยอาจารย์คือ

0: สาเหตุที่ทำให้กลไกอันนี้มันเสียไปคือเหมือนคอมพิวเตอร์เนาะก็แบบรวนไปจากไวรัสอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเกิดจากอะไรเหรอคะเลยทำให้ตัวของเราเนี่ยเกิดเป็นโรคนี้ขึ้นมาได้อ่ะอาจารย์
1: ก็คือจริงๆสาเหตุนะคะเกิดจากจริงๆสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าระบุไม่ได้แต่เขาก็เลยบอกว่าจริงๆสาเหตุเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยอันนี้พูดถึงในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตนเองแบบที่เกิดขึ้นภายหลังนะคะหมายถึงว่าเกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณวัยรุ่นหรือว่าในวัยกลางคนหรือว่าอายุเยอะแล้วจริงๆแล้วมันจะมีกลุ่มที่เกิดตั้งแต่แรกเกิดมันก็มีเหมือนกันอันนั้นน่ะจะเกิดจากพันธุกรรมล้วนๆเลยก็คือมีความผิดปกติของยีนบางอย่างทำให้เกิดโรคออโตอิมมูนแต่ในกลุ่มที่เป็นออโตอิมมูนที่เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันเนี่ยเรามักจะพบว่ามักจะเกิดในคนที่อายุเยอะขึ้นซึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือของออโตอิมมูนก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมทีนี้พันธุกรรมเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่เหมือนกับที่เกิดตอนเด็กๆนะคะจะเป็นอีกบางกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็คือเช่นกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอตัวสารสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเราเรียกกลุ่มยีนนี้ว่ากลุ่มยีน HLA นะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มยีนที่บอกว่ามีความเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถที่จะนำมาทำนายโรคออโตอิมมูนได้นะแล้วก็อีกปัจจัย 2-3 ปัจจัยที่เหลือเนี่ยก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะก็คือที่แน่ๆเนี่ยเขาพบว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันกระตุ้นการเกิดกระบวนการที่เรียกว่า citrullination นะแล้วก็ทำให้เกิดการสร้างสิ่งแปลกปลอมขึ้นที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายๆกับร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดโรครูมาตอยนะแล้วก็การติดเชื้อไวรัสบางชนิดนะคะเราเรียกว่าไวรัส EBV นะคะ EBV เนี่ยมีการพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าใครที่ติดเชื้อเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคออโตอิมมูนค่ะซึ่งถ้าเราดูจากผลการตรวจเลือดของคนไทยนะคะส่วนใหญ่ 95% เนี่ยติดเชื้อนี้โดยที่เชื้อนี้เนี่ยจะเป็นเชื้อแฝงที่ติดแล้วไม่มีอาการนะคะแล้วก็การได้รับเชื้อแบคทีเรียบางชนิดเช่นการติดเชื้อแบบเจ็บคอเราเรียกว่าสเตปโตคอคคอลซีควาเรย์พวกนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างออโตแอนติบอดีแล้วทำให้เกิดการเกิดโรคออโตอิมมูนได้ทีนี้เราก็สนใจว่าเอ๊ะทำไมโรคนี้มันถึงเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเขาก็เลยมีการศึกษาในงานวิจัยนะคะก็พบว่าฮอร์โมนเพศหรือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะคะมันจะมีผลต่อการแบ่งตัวของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันก็เลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ตนเองเนี่ยค่ะเราจะเจอว่ามีอัตราการเกิดในผู้หญิงเทียบกับผู้ชายเนี่ยเป็น9ต่อ1นะคะนี้ปัจจัยสุดท้ายเนี่ยก็คือปัจจัยเรื่องของสารกระตุ้นบางอย่างหรือความเครียดนะคะแล้วก็ยาบางชนิดเนี่ยก็จะทำให้เกิดออโตอิมมูนขึ้นได
0: ้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์เอาละค่ะคุณฟังกำลังฟังคลินิก 100.5 นะคะเสียงที่คุณฟังได้ยินอยู่นะคะก็เป็นเสียงของท่านอาจารย์พัทรินนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยก็ให้เวลากับคุณฟังในทุกๆวันจันทร์เนี่ยแหละนะคะซึ่งท่านมาจากคณะสหวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้เกี่ยวข้องกับคำถามหลายๆคำถามที่คุณฟังเคยฝากกันไว้ทาง022183975-7ด้วยและที่สำคัญเมื่อสักครู่อาจารย์พูดได้น่าสนใจมากปัจจัยหลายๆปัจจัยเลยเนาะที่มันทำงานร่วมกันจนทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาปัจจัยเหล่านี้ทำงานร่วมกันได้ยังไงเหรอคะอยู่ดีๆในจังหวะอายุช่วงนี้โอ้ยเราแบบอยู่ดีๆเราเป็นโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มาสนับสนุนเกี่ยวข้องกันไหมคะกับเรื่องของพันธุกรรมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ใช่ค่ะก็คือเข้าใจง่ายเลยคือคนที่มีพันธุกรรมอยู่แล้วนะคะก็คือเหมือนมีปืนที่บรรจุกระสุนอยู่ในตัวนะคะทีนี้ปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัจจัย

0: ที่มากระตุ้นมันเหนี่ยวไกลทำให้โรคเกิดการแสดงออกมาค่ะนี่เป็นเหตุผลว่าบางคนที่มีญาติเป็นโรคออโตอิมมูนแต่ว่าตัวเองไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าไม่ได้รับปัจจัยภายนอกหรือในงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าคนที่เป็นฝาแฝดแบบที่เรียกว่า identical twin ที่เป็นพันธุกรรมเหมือนกันเลย 100% เนี่ยก็จะพบว่ามีบางส่วนที่เป็นฝาแฝดหนึ่งคนเป็นแต่อีกคนหนึ่งไม่เป็นเราก็จะเจอแต่ว่าเราจะเจอว่าถ้าคนมียีนคล้ายกันเนี่ยอัตราที่จะเกิดร่วมกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก60%อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: อันเรามาเริ่มกันที่โรคที่หลายคนรู้จักแล้วก็ไม่อยากจะคุ้นเคยกันดีกว่าเนาะ SLE ค่ะ SLE นะมีหลายคนถามถึงโรคนี้มาเยอะเลยแล้วก็อยากให้ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยกันละกันเนาะว่าเจ้าตัวแอนติบอดีตัวนี้นะออโต้แอนติบอดีเนาะตัวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเจ้าโรคนี้ SLE บ้างเหรอคะอาจารย์
0: ค่ะก็ SLE ย่อมาจาก systemic lupus erythematosus นะคะหรือว่าโรคลูปัสนะอันนี้ก็จะเป็นโรคที่เมื่อก่อนเนี้ยจะดังเพราะว่าคุณพุ่มพวงดวงตันนะคะเป็นโรคนี้แล้วก็คุณพุ่มพวงก็เสียด้วยโรคนี้นะคะก็โรคนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยไครทีเรียของการตรวจในระดับสากลนะคะเขาบอกว่าต้องมี2ปัจจัยก็คือปัจจัยทางคลินิกนะคะคือผู้ป่วยเนี่ยต้องมีอาการทางคลินิกนะคะร่วมกับผลการตรวจออโต้แอนติบอดีนะคะโดยที่ออโต้แอนติบอดีที่จะมีความสำคัญในการตรวจโรค SLE เนี่ยก็คือปกติแล้วนะคะเราจะทำการตรวจสกรีนนิ่งเราเรียกว่าการตรวจคัดกรองการตรวจสกรีนนิ่งการตรวจคัดกรองนะคะเราจะตรวจด้วยวิธีที่เรียกว่า anti nuclear antibody หรือว่า NA นะคะ ANA ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะคะโดยที่แพทย์ที่เป็นแพทย์ทางรูมาโตเนี่ยหมอที่รักษาทางโรคออโตอิมมูนเนี่ยเราจะเรียกว่าแพทย์ทางรูมาโตโลจีนะคะเขาก็จะใช้เทคนิคเนี้ยในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยโรคออโตอิมมูนโดยเฉพาะโรค SLE นะคะจะก็จะพบได้ในผู้ป่วยเนี่ยเกือบ 95-99% นะคะแต่ก็ต้องเข้าใจอีกว่าเนื่องจากการวินิจฉัยเนี่ยเราใช้2 ส่วนก็คือส่วนที่มีคลินิคอลก็คือมีอาการกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะก็ไม่ได้แปลว่าคนที่มี ANA บวกแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าคนที่มี ANA บวกเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะว่า
1: สงสัยค่ะ
0: ใช่
1: กำลังงงว่าเอ๊ะทำไมสูงพบสูงค่าสูงขนาดนั้นแต่ทำไมถึงไม่เป็นล่ะคะจ๊ะ
0: เพราะว่ามันมีงานวิจัยที่รายงานมาก่อนหน้านี้นะคะว่า ANA เนี่ยเขาเป็นการตรวจที่ค่อนข้างไวแต่จะไม่จำเพาะเนื่องจากว่าเราอย่างที่อาจารย์กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าคนเราปกติทั่วไปเนี่ยเรามีออโต้แอนติบอดีอยู่บ้างนะคะซึ่งออโต้แอนติบอดีอันนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการติดเชื้อเกิดจากสภาวะตอนนั้นร่างกายเราอาจจะเริ่มจะมีพยาธิสภาพแต่ว่าเรายังมีระบบที่ควบคุมเราเรียกว่าระบบความทนเนี่ยในการควบคุมเซลล์ต่างๆเหล่านั้นยังได้อยู่นะคะซึ่งเราพบว่าในคนปกติประมาณ 5% เนี่ยเราจะเจอคนมี ANA positive ได้ค่ะบวกอ่อนๆโดยที่ถ้าเกิดว่าบวกเนี่ยอาจจะต้องมีการติดตามผลต่อไปด้วยว่ามีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นไหมแล้วก็มีความหลากหลายของตัวออโต้แอนติบอดีเนี่ยเพิ่มขึ้นไหม
1: สักครู่อาจารย์พูดถึงตัวจำเพาะแล้วตัวที่จำเพาะกว่านั้นนี่มันคืออะไรล่ะคะอาจารย์
0: ค่ะจริงๆก็คือในไครทีเรียเนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยว่ามันจะมีออโต้แอนติบอดีบางชนิดที่จำเพาะกับโรคเลยเช่นแอนติดับเบิลสแตนดิน A นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เราพบว่าเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะกับโรค SLE หรือลูปัสมาโดยเฉพาะเวลาที่คนไข้เริ่มจะมีอาการไตอักเสบซึ่งคุณอุ๋มทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น SLE เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะประมาณ 70-80% เนี่ยมักจะจบลงด้วย

0: การที่เกิดภาวะไตอักเสบจากการที่ออโตแอนติบอดีชนิดนี้ค่ะแอนติดับเบิลสแตนดิน A เนี่ยไปทำการจับกับบริเวณเส้นเลือดบริเวณกล่วยไตทำให้เกิดอาการไตอักเสบซึ่งเป็นอาการที่รุนจัดว่าเป็นอาการที่รุนแรงอะแล้วก็เราก็จะพบว่านอกจากจะมีแอนตี้ดับเบิลสแตนดิน A เนี่ยค่ะก็จะมีแอนตี้สมิธนะคะหรือแอนตี้ SM เนี่ยที่บรรจุอยู่ในไครทีเรียของการวินิจฉัยแล้วก็มักจะเกี่ยวข้องกับอาการทางผิวหนังนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมาด้วยอาการมีตุ่มน้ำพองมีตุ่มน้ำพองผมร่วงอะไรเงี้ยพวกนี้อาจจะเจอแอนตี้สมิธเกิดขึ้นค่ะ
1: แต่เราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะอยู่กับโรคอย่างมีความสุขคือถ้าวันหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นหรืออะไรแบบนี้เนาะคงจะต้องเรียนรู้แหละว่ามีปัจจัยกระตุ้นเฉพาะอะไรบ้างอย่างเจ้าโรคกลูปัสเนี่ยค่ะมีปัจจัยที่ว่าอะไรบ้างเหรอคะอาจารย์
0: ค่ะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะก็คือสัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็มักพบในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะก็คือตั้งแต่17-18เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าการได้รับแสงแดดหรือแสง UV เนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญเราจะพบว่าคนไข้ลูปัสเนี่ยเราจะเจอใบหน้าที่เป็นสีแดงที่เป็นลักษณะพิเศษเราเรียกว่าลักษณะของบัตเตอร์ฟลายแรชซึ่งในคนไข้ลูปัสเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าต้องเลี่ยงแดดจัดนะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดเป็นประจำเพราะว่าสาร UV เนี่ยมันจะไปทำให้เซลล์กระตุ้นการตายของเซลล์ผิวหนังแล้วก็จะกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังที่ตายเนี่ยเป็นตัวเหนี่ยวไกในการทำใหปัจจัยพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ค่ะ
1: แล้วค่ะคุณผู้ฟังมาถึงโรคนี้บ้างนะคะมีหลายท่านก็ถามถึงเลยเป็นโรคไทรอยด์นั่นเองนะคะหลายท่านเป็นแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเป็นออโตอิมมูนบางท่านก็กลับมาบ้านแบบงงๆเลยค่ะเอ๊ะมันคืออะไรอะไรมูลๆนะจริงๆแล้วมันคืออะไรคะอาจารย์เนี่ยอาจารย์อธิบายแบบสั้นๆง่ายๆเลยค่ะ
0: ค่ะคือโรคไทรอยด์เนี่ยค่ะจะแบ่งเป็น2โรคก็คือโรคที่เกิดจากการที่ตัวออโตแอนติบอดีที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นนะคะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ก็ทำให้ไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยต่ำลงเราเรียกว่าฮาชิโมโตะไทรอยไดติสแบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยก็คือฮอร์โมนไทรอยน้อยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีสภาวะที่อินเนอร์เพราะว่าไทรอยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญมีท้องผูกมีนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้นะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคเกรฟดิซีสนะคะซึ่งเป็นโรคที่ตัวออโตแอนติบอดีเนี่ยไปยับยั้งการตัวรีเซปเตอร์ต่อฮอร์โมนไทรอยก็เลยทำให้ในร่างกายเนี่ยมีการสร้างฮอร์โมนไทรอยเนี่ยเกินความจำเป็นเนื่องจากว่าสร้างมาเท่าไหร่ก็โดนตัวแอนติบอดีที่เป็นออโตแอนติบอดีเนี่ยค่ะไปบล็อกการรับรู้ของตัวฮอร์โมนไทรอยแบบนี้คนไข้ก็จะมีฮอร์โมนไทรอยขึ้นสูงแล้วก็ทำให้เกิดอาการมีการเผาผลาญเยอะกว่าปกตินะคะมีมือสั่นใจสั่นนะคะแล้วก็มีน้ำหนักลดเราจะพบว่าคนไข้ก็จะนอนไม่หลับเหมือนกันแล้วก็จะมีสภาวะเครียดนะคะก็ลักษณะเด่นของเกรฟดิซิสเลยก็คือจะมีตาโปนนะคะซึ่งกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มที่เป็นไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำหรือฮาชิโมโตะไทรอยด์ไดติสนะคะเราก็พบว่ามีออโตแอนติบอดีที่เป็นตัวการสำคัญก็คือตัวแอนตี้ไทรอยด์พีโรซิเดสหรือแอนตี้ TPO เนี่ยที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเป็นในกลุ่มที่2ที่เป็นเกรฟดิซีสนะคะเราจะพบว่ามีแอนติบอดีต่อตัวรีเซปเตอร์นะคะก็คือตัว TSH receptor antibody นะคะหรือว่า TR antibody นะซึ่งอันนี้ก็จะใช้ในการช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยว่าคนไข้เนี่ยเป็นฮาชิโมโตะไทรอยไดติสหรือว่าเป็นเกรฟดิซีสค
1: ่
0: ะ
1: คล้ายๆกับตัว SLE ไหมคะที่มีปัจจัยกระตุ้นเป็นพันธุกรรมด้วยค่ะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่เราก็จะมักพบคนไข้ที่เป็นไทรอยเนี่ยมักพบในครอบครัวเดียวกันเป็นญาติกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้

0: ก็คือพวกความเครียดนะคะแล้วก็การได้รับไอโอดีนมากเกินไปนะคะแล้วก็การสูบบุหรี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญส่วนตัวอาจารย์ก็เป็นเกรฟดีซีสเหมือนกันค่ะซึ่งเราก็มาพบภายหลังว่าคุณพ่อสูบบุหรี่ก็เลยมีความสัมพันธ์กับโรค
1: หลายท่านก็อาจจะไปเจอแบบนี้นะคะเราก็รู้แล้วล่ะว่าเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะทีนี้แล้วอย่างพวกโรคสะเก็ดเงินหรือที่เราเห็นเป็นด่างขาวพวกนี้นี่เกี่ยวข้องกับออโตแอนติบอดีไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะก็จะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับแอนติบอดีชัดเจนคือโรคตุ่มน้ำพองที่ผิวหนังนะคะเช่นเราเรียกว่าแพมพิกัสวัลการิสนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าโรคนี้ถ้าเราตรวจด้วยแอนติบอดีชนิดแอนตี้เดสโมกรินแอนติบอดีนะคะซึ่งไอตัวแอนติบอดีเนี้ยเขาจะไปทำลายจุดเชื่อมระหว่างเซลล์นะทำให้เซลล์เนี่ยเกิดตุ่มน้ำพองขึ้นมาที่บริเวณผิวหนังเนี่ยเราพบว่าแอนตี้ตัวนี้มีความจำเพาะกับโรคนี้ค่ะในส่วนของโรคสะเก็ดเงินหรือโรคด่างขาวเนี่ยเรายังไม่พบว่ามีแอนติบอดีตัวไหนจำเพาะแต่ว่าตอนนี้เรามียาที่เราเรียกว่าเป็นยาไบโอโลจิกในการรักษาโรคสะเก็ดเงินเช่นแอนตี้ TNF อัลฟาพวกนี้นะคะก็จะเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงมากเลยในการรักษาโรคออโตอิมมูนในกลุ่มโรคผิวหนังค่ะ
1: มาถึงคำถามคุณฟังบ้างนะคะมีคุณฟังเคยฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าโรคนี้ค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะตัวนี้เกี่ยวด้วยไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะตัวโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยทางการแพทย์เราเรียกว่า myasthenia gravis นะซึ่งตัวโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเป็นโรคคลาสสิกเลยในคนไทยนะคะแล้วก็เกิดจากตัวมันสาเหตุนะคะมันเกิดจากออโตแอนติบอดีเลยก็คือตัวแอนตี้อะซิทิลโคลีนรีเซปเตอร์ตัวอะซิทิลโคลีนรีเซปเตอร์เนี่ยมันเราเรียกมันว่าสารสื่อประสาทที่บริเวณกล้ามเนื้อนะคะพอมีตัวแอนติบอดีตัวนี้เข้าไปปิดกั้นการทำงานของตัวอะซิทิลโคลีนรีเซปเตอร์เนี่ยก็ทำให้เวลาที่กล้ามเนื้อเนี่ยส่งสารอะซิทิลโคลีนเนี่ยทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันก็เลยไม่ได้รับสัญญาณในการสื่อสารว่าให้ยืดหดหรือเกร็งประมาณนี้นะคะคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าเราก็จะเจอได้บ่อยเลยที่บริเวณตานะคะก็คือเราจะพบเป็นคนไข้จะมีหนังตาตกพอมีหนังตาตกเนี่ยก็จะทำให้เห็นภาพซ้อนค่ะ
1: เอาละค่ะด้วยเวลามีจำกัดนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันต่อในครั้งหน้าค่ะอาจารย์หรือยังไงคงจะได้รบกวนท่านอาจารย์อีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้คิดว่าคุณฟังหลายๆท่านค่ะคงจะได้เรื่องราวนี้ไปปะติดปะต่อในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่ผู้ฟังรักด้วยในวันนี้ผมขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทคนิคการแพทย์หญิงภัทรินทร์ตั้งธนตระกูลจากภาควิชาเวชศาสตร์การธนทานเลือดและจุลชีววิทยาคลินิกคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค่ะหมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วนะคะผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่ฟังเรื่องราววันนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็คงรู้แล้วล่ะนะคะว่ามันก็จะมีหลายปัจจัยเลยที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวที่เราพูดคุยกันถ้าเรารู้สาเหตุเรารู้วิธีการป้องกันตัวเองเรารู้วิธีการปฏิบัติตัวอย่างน้อยเราก็แข็งแรงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือก็คงจะเป็นเรื่องของการนำไปใช้และการดูแลสุขภาพด้วยตนเองค่ะเจอกับอุ้มใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ผู้ฟังจะได้พบกับท่านอาจารย์แพรวค่ะอาจารย์จะมาพูดคุยเรื่องกายมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำพ่อสอนนักเศรษฐกิจนักการค้านักการธนาคารทั้งหลายก็ย่อมทราบดีว่าบางคนมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแล้วก็มาทำกิจการอย่างไม่ถูกต้องหมดตัวภายในไม่กี่ปีเมืองไทยสร้างสมบารมีมาเป็นร้อยร้อยปีถ้าไม่ระวังดีๆภายใน 2-3 ปีก็หมดตัวได้เหมือนกันแต่หมดตัวอย่างนี้แล้วนะหมายความว่าไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีอยู่ต่อไปแน่แล้วก็เกิดความวิตกก็ได้ก็ผิดหลักเพราะว่าคนเราถ้าอยากอยู่สบายต้องไม่วิตกต้องไม่กลัวกลัวนี่ไม่สบายเพราะต้องการมีความสุขความสบายเราจึงต้องปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้มีความสุขความสบายคือสะสมความดีสะสมบารมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2518

0: อนคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปัน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคุณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ค่ะเรามาพบกับคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอาราดาสุคนสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะนำเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะไปที่จังหวัดลพบุรีกันค่ะที่นั่นเขามีการรวมตัวกันทำเรื่องราวดีๆเนาะในพื้นที่ในชุมชนของเขาน่าสนใจมากทีเดียวค่ะจะเป็นการทำอะไรยังไงกับใครที่ชุมชนไหนเราไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้นะคะชวนคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดลพบุรีกันค่ะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณพยอมอ่อนสลุงค่ะหรือว่าพี่มุ้ยนะคะจากบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงจังหวัดลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่มุ้ยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากๆเรามีโอกาสได้คุยกันไปครั้งนึงเนาะพี่มุ้ยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ตอนนั้นแหมคุยกำลังติดพันพี่มุ้ยชะงักแทบไม่ทันหมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วหรอโอ้ยฉันยังคุยถึงบ้านฉันได้ไม่ครบไม่หมดไม่ท้วนเลยเนาะเออวันนี้มาคุยกันอีกสักทีสิพี่มุ้ยบอกว่าที่ชุมชนที่บ้านพี่มุ้ยเนี่ยไทยเบิ้งโคกสลุงเนี่ยนะทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยแล้วมีที่มาที่ไปเนาะหนึ่งในนั้นก็คือได้เรื่องของนวัตกรรมเครื่องมืออย่างหนึ่งมาใช้เรื่องของธนาคารเวลาใช่ไหมคะพี่มุ้ย
2: ใช่ค่ะใช
1: ่นะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องธนาคารเวลานะอาจจะมีหลายๆคนที่เปิดมาได้ยินได้ฟังตอนนี้เขายังไม่รู้จักพี่มุ้ยเลยยังไม่รู้จักไทเบิ้งโคกสลุงเลยอะไรเนี่ยชื่อบริษัทอะไรไทเบิ้งโคกสลุงจำกัดชื่อแปลกๆโอ้พี่มุ้ยแนะนำตัวเองกับบริษัทไทเบิ้งโคกสลุงนะรวมไปถึงแนะนำชุมชนที่พี่มุ้ยอยู่ให้ได้รู้จักกันสักนิดนึงสิคะ
2: ค่ะก็ชุมชนไทเบิ้งโคกสลุงนะคะก็เป็นชุมชนนึงในจังหวัดลพบุรีค่ะอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมนะคะก็บริษัทไทเบิ้งเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพราะว่าเราอยากที่จะมีองค์กรสักองค์กรนึงมาช่วยดูแลจะเป็นองค์กรของชุมชนนะก็เลยมีวิธีการไปหาดูมันจะตั้งยังไงอ๋อต้องทำแบบนี้ก็เลยตั้งเป็นบริษัทแล้วก็จะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพราะว่า

0: เราคิดว่าเราทำงานเพื่อชุมชนเนี่ยมันต้องมีองค์กรเพื่อที่จะทำงานให้เหมือนกับให้ผู้คนที่เข้ามาทำงานนะคะมีองค์กรอยู่แล้วก็เราก็ทำเพื่อชุมชนของเราอะค่ะก็ตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาแล้วก็งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรื่องเศรษฐกิจชุมชนค
1: ่
0: ะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วย
1: โอ้ค่ะ
0: ทุกปีของช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกราเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวรถไฟที่เขาบอกว่าอันซีนไทยแลนด์ใช่ไหมคะ
1: รถไฟลอยน้ำ
0: ได้จริปาจากชลศรีก็คือที่ตำบลโคกสลุงนี่แหละค่ะ
1: โอ้บ้านเรานี่เองเดี๋ยวต้องแวะไปบ้างแล้วพี่มุ้ย
0: ได้เพราะว่าพอมาปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยเขาก็จะลงมาเที่ยวที่ชุมชนค่ะเราก็จะมีกิจกรรมต้อนรับมีครูภูมิปัญญาเนี่ยก็จะเอาภูมิปัญญาที่เองถนัดเนี่ยมาสอนแล้วก็ใครมาสนใจก็เรียนสนใจที่จะซื้อสินค้าภูมิปัญญาก็ซื้อไปแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆแต่มีความสุขมากค่ะ
1: โอ้เรียกว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มานี่บ้านโคกสลุงของเรานี่ได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะนะคะแต่ก็ทราบว่าทำหลายสิ่งหลายอย่างที่พูดมานี่คือทำหลายอย่างมากเลยนะกว่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้นี่นะมันไม่ง่ายเนาะพี่มุ้ยเนาะ
0: ไม่ง่าย
1: ล้มลุกคุกคานทะเลาะตบตีกันเยอะเลยนะหลายๆชุมชนนะมันเกิดสถานการณ์แบบนั้นแล้วก็ด้วยความที่ว่าไหนจะต้องเรื่องของภูมิศาสตร์ทำเลด้วยใช่ไหมคะนะอันนี้ก็สำคัญเนาะโชคดีเลยของเราได้รถไฟลอยน้ำมา นะ
0: มาโดย
1: คาดไม่ถึงเน
0: า
1: ะ
0: หลวงของเราใช
1: ่ไม่มีใครคาดถึงนะเรื่องของเรานึกถึงแต่เรื่องของเขื่อนในการบริหารจัดการน้ำแต่เรื่องของรถไฟลอยน้ำแล้วก็จะมาสู่ชุมชนท่องเที่ยวแบบนี้โอ้เรานึกไม่ถึงเลยนะคะแล้วก็พอได้ตรงนี้มาปุ๊บเราก็ไม่ได้อยู่แค่นี้เนาะทำอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือยังจะทำโครงการต่างๆที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีนะคะแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่านวัตกรรมที่เรียกว่าธนาคารเวลาเอามาใช
0: ้
1: เอามาใช้กับโครงการนี้ซึ่งธนาคารเวลาเนี่ยอุ้ยสัมภาษณ์พูดคุยหลายท่านเนี่ยได้ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันในรายการสโมสรคุณสุขบอกว่าธนาคารเวลาก็คือเพราะเราทุกคนมีเวลาเหมือนกันเอาเวลานะมาแลกกับทักษะที่สมาชิกในธนาคารเวลาเนี่ยต้องการให้ไปช่วยเหลืออะไรพอใครมีทักษะสมาชิกท่านใดมีทักษะในเรื่องนั้นที่จะไปช่วยเหลือได้คนที่ร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ให้เวลากับคนที่มาช่วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ต้องถามพี่มุ้ยแล้วว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมเราถึงเอาตัวเรื่องของธนาคารเวลาเนี่ยเข้ามาใช้ที่ชุมชนเราแล้วมาใช้กับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีเพราะจริงๆมันใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วเรื่องอื่นๆก็ได้นะแต่ทำไมเราถึงเลือกเอาสิ่งนี้เลือกเอาธนาคารเวลามาใช้ในโครงการนี้กับที่ชุมชนของเราด้วย
0: ค่ะอันนี้ต้องเกริ่นอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทำงานผู้สูงอายุเนาะเพราะว่าที่เคยคุยเข้าไว้นะคะว่าพอหลังจากคือชุมชนเราเป็นชุมชนปิดนะ
1: จริ
0: งเล่าให้คุณอ้อมฟังนิดนึงนะคะว่าแต่ก่อนไม่มีใครกล้าเข้ามาที่โคกสลุงเลยนะ
1: ไม่รู้จักด้วยใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนบ้านปิดที่มันไม่มีทางออกเนาะสมัยก่อนจริงๆเนี่ยตั้งแต่ปีช่วงก่อนปี30เนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าเลยเพราะที่เนี่ยเสือดังใช่คือมันเหมือนกับเป็นชุมชนปิดที่อยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยมีแบบอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของ
1: เป็นสิ่งลี้ลับ
0: คนมันเป็นเรื่อง
1: แบบเสือสมิงสิงพรายอะไรมีหมดอะไรอย่างนี้เปล่า
0: ใช่ทุกอย่างเลยทีนี้พอตั้งแต่มีเขื่อนปี37เนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ชุมชนเรามันมีการสร้างเขื่อนเนาะซึ่งบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่บริเวณเขื่อนเลยแล้วก็มีพื้นที่ประมาณ 20,000 กว่าไร่ที่ทำนาเนี่ยก็ต้องอยู่ในเป็นพื้นที่น้ำแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ทำนาเนาะแล้วก็มีเป็นคืนที่ดินมันก็กลายเป็นเศรษฐีใหม่เลยคุณอ้อมใช่ทีนี้ค คนนะเนาะไม่แบบไม่คนไม่

0: ไม่เคยมีสตังค์อ่ะเศรษฐีใหม่นะคะก็เขาก็อาจจะไม่รู้จักที่จะวางแผนเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็เสียไปกับเรื่องบางอย่างที่มันไม่ได้ใช
1: ้แต่ที
0: ่จำเป็นอ่ะ
1: อาจจะไปเที่ยวไปกินหรือว่าไปซื
0: ้
1: อมอไซค์ซื้อมือถืออะไรเงี้ย
0: จากที่เป็นชุมชนชนบทกลายเป็นชุมชนที่แบบร่ำรวยมากใช่เพราะว่าบางคนมีเงินเป็น10ล้านเนี่ยในช่วงนั้นเพราะว่าคนที่เนี่ยจะมีที่เยอะเพราะฉะนั้นพอเราเป็นพื้นที่ดินเนี่ยได้ละ 70,000 บาทเนี่ยมันก็จำนวนมหาศาลเนาะเพราะฉะนั้นเพียงแค่2ปีอะค่
1: ะ
0: ปี394041เนี่ยบ้านเราบางคนเงินหมดเลยนะ
1: เดี๋ยวที่บอกเป็น10ล้านนี่คือต่อคนเนี่ยต่อคนต่อครอบครัวอะไรนี่หมดแล้วหรอ2ปี
0: ใช่บางคนหมดเลยแล้วก็มีหนี้สินต่อมาอีก
1: เอ้า
0: ปัญหาสังคมตามมาแบบเราไม่เคยนึกเลยนะว่ามันจะเจอปัญหาครอบครัวแตกแยกยาเสพติด
1: มันน่าจะจบ
0: เด็กเยาวชนมาพร้อมหมดเลยค่ะ
1: มันน่าจะจบแล้วไปต่ออย่างสวยงามนะเพราะว่าได้ตังค์จากค่าเวรคืนมาเยอะมากเลยเนาะ
0: แต่นี่ไงมันคือความไม่พร้อมของชุมชนที่มันไม่ได้มีการตั้งรับเพราะฉะนั้นพอปี42เนี่ยเราเห็นปัญหาแล้วปัญหาที่โอ้โหชุมชนเราเกือบจะล่มสลายเลยน
1: ะ
0: จากชุมชนที่มีความสุขบนวิถีพ่อเพียงเนี่ยมันกลับตะลปัดอันนี้คือที่มาเนา
1: ะ
0: ที่ทำให้เราต้องลุกขึ้นมาทำงานลักษณะอย่างนี้แต่ตอนที่เราเริ่มทำงานเนี่ยค่ะตอนนั้นเราก็เหมือนอยากให้คนอื่นได้รู้จักในมุมที่ดีของเราเนี่ยเราก็เอาเรื่องของภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านเนี่ยขึ้นมาส่งเสริมแล้วก็ออกไปเล่าเรื่องราวให้ข้างนอกได้รับรู
1: ้
0: ช่วงแรกๆนะคะเราก็ทำงานกับผู้สูงอายุแต่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแหละทีนี้พอทำเนี่ยมีคนเริ่มรู้จักไทเบิ้งเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักเราเลยพอมีคนเริ่มรู้จักปุ๊บเราก็มามองว่าทำอะไรต่อให้มันเกิดการต่อยอดก็เลยเอาเด็กเยาวชนเนี่ยค่ะเข้ามาสืบสานในช่วงปี550เราก็ทำงานเด็กเยาวชนทีนี้พอทำมาสักพักนึงเราคิดว่าช่วงเนี้ยช่วงปี5758มันมีกระแสเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเราก็คิดว่าตอนเนี้ยเราพร้อมละเราพร้อมที่จะจัดการท่องเที่ยวแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยที่จะทำแต่ว่าทำไม่สำเร็จค่ะคุณอ้
1: อม
0: มันไม่พร้อมอ่ะเราก็มองว่าถ้าเกิดไม่พร้อมเนี่ยจะนำปัญหามาสู่ชุมชนแน่
1: เหมือนตอนนั้นเหมือนตอนที่ได้เงินเวรคืนมาเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอีก
0: นั่นแหละอันนั้นคือบทเรียนสำคัญของเราเลยแต่พอปี58เนี่ยเรามีทั้งคนมีทั้งตัวกิจกรรมคือเรามองเห็นความจริงไปได้แล้วว่าถ้าชุมชนเราจะจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนเนี่ยเราสามารถทำได้แต่ว่าจะค่อยๆทำเรามองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือนึงที่จะทำให้ชุมชนเราเนี่ยสามารถที่จะมีเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นแต่ว่าเราเน้นไปที่เรื่องของการต่อยอดภูมิปัญญาก็คือภูมิปัญญาของเรานี่แหละทำให้พัฒนายกระดับให้มันเป็นสินค้าแล้วก็ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็จะได้ซื้อกลับไปเราก็มีรายได้ภูมิปัญญาก็จะยังคงอยู่อันนั้นก็คือเป็นแนวคิดแรกเลยที่เราเริ่มเปิดชุมชนค่ะ
1: ก็ไม่ง่ายเนาะก็ต้องค่อยปรับตัวกันมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแหละที่คนในชุมชนเจอเป็นสิ่งที่เราเผชิญร่วมกันไม่ว่ามันจะสุขหรือจะทุกข์ตอนเวรคืนแน่นอนแหละมันก็โอ้โหที่ทางของฉันเนาะแต่พอเวรคืนพอ
0: เขาแต่ว่าเงินก็หมดอีกเหมือนกัน
1: แต่พอมันมีตัวเลขเงินมาอ้าวก็ดีเหมือนกันเนาะก็ได้เงินมามันก็จะได้มาใช้ชีวิตใหม่กันแต่พอได้เงินมาจริงๆเราไม่มีองค์ความรู้ไม่มีภูมิต้านทานไม่มีแผนการใช้ชีวิตไม่มีทักษะความรู้ในการวางแผนการใช้เงินในการวางแผนการใช้เงินแบบเงินมันจำนวนมากอ่ะเป็นร้อยเป็นพันก็พอไหวเนาะพอนี้มันมาเป็นล้านล้านเป็น10ล้านงงไงควรจะใช้แบบไหนดีเลข1คือเลขที่น้อยสุดเพราะฉะนั้นเวลาจ่ายอะไร 100,000 จ่ายได้แต่900มันแพงไปอย่าเพิ่งจ่ายเพราะมันเลข9อย่างงี้เปล่าเนาะมันเป็นบทเรียนต่อมาเรื่อยๆทําให้รู้ถึงว่าเราพร้อมอะไรไม่พร้อมอะไรแล้วเรามีอะไรอยู่บ้างเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้พอเราเริ่มทํางานเนี่ยเราก็เรียนรู้เนาะเหมือนกับทําไปเรียนรู้ไปเพราะว่าเราเป็นคนที่โคกตลุงอ่ะนะคะเราก็คิดว่าทําอะไรที่มันดีสําหรับคนในชุมชนเรา
1: อ
0: ันนี้เราถอดบทเรียนจากเมื่อครั้งโน้นที่มีปัญหาเนาะเราก็คิดว่าถ้าหัวใจของเรางานที่ทำทุกอย่างเนี่ยมันคือการพัฒนาคนสามวัยเนี่ยทั้งวัยเด็กวัยทำงานวัยผู้สูงอายุเนี่ยให้เขา

0: าได้มีศักยภาพที่มีปัญญานั่นแหละค่
1: ะ
0: คือทำยังไงก็แล้วแต่ว่าเขาต้องมีปัญญาที่จะทำงานต่อได
1: ้
0: ทีนี้พอตอนที่เราเริ่มเหมือนกับตอนนี้เราเนี่ยทำงานมา20 กว่าปีแล้วเนี่ยเราก็แก่ลงไปเนาะคุณอ๋อ
1: ค่ะเรามี

0: ที่เราพบเนาะแต่ว่าปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือผู้สูงอายุของเราเนี่ยพอเราไปดูข้อมูลแล้วว่ามันมากกว่ามาตรฐานแล้วตอนนี้มัน 21.5% ละที่เป็นเฉพาะของพวกสูงอะค
1: ่
0: ะ
1: จำนวนเยอะ
0: มันจะทำยังไงกับเหมือนกับจะพัฒนายังไงให้กับผู้สูงอายุให้เขามีศักยภาพแต่ว่าเราก็มาแยกเนาะแยกว่าผู้สูงอายุบางส่วนที่ติดเตียงเนี่ยอันนี้เราคงจะไม่สามารถดูแลได้แต่ว่า มันก็จะมีหน่วยงานที่เขาดูแลกลุ่มคนเหล่านี้อยู่แล้วอย่างที่ก็มีหน่วยงานดูอยู่แล้วแต่ผู้สูงอายุที่ซึ่งติดบ้านแล้วก็ติดสังคมเนี่ยกลุ่มนี้เขามีศักยภาพเราก็มองว่าจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ให้เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าในตัวเองดูแลตัวเองได้ก็เลยได้เครื่องมือของธนาคารเวลามาเนาะซึ่งที่คุณอ้อมถามว่าได้มายังไงเนี่ยเราเคยได้ยินคำนี้มาสักพักนึงแล้วเราก็มองว่าธนาคารเวลาเนี่ยมันคล้ายๆกับวิถีของบ้านเราเนาะที่มีการช่วยเหลือเพราะคนบ้านพวกสนุกเนี่ยเหมือนเครือญาติเนา
1: ะ
0: ช่วยเหลือกันมาแบบมาตลอดเป็นวิถีของเราแล้วเราก็มองว่าการเอาเวลาซึ่งไม่ต้องใช้เงินเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นวิถีของเราได้แล้วก็เอาความสามารถมาแลกการช่วยเหลือกันเนี่ยเราก็มองว่าถ้าอย่างเงี้ยมันสอดคล้องกับวิถีบ้านเราแต่ว่าเราก็เอามาปรับใช้ให้เหมาะกับบ้านเรานั่นแหละก็คือทำยังไงให้เขาได้ช่วยเหลือกันแต่ว่ามันก็มีระบบที่จะสร้างความเป็นธรรมได้เราก็รู้สึกชอบกับธนาคารเวลาพอดีทางของมอสยามเนี่ยเข้ามาคุยแล้วเขาก็บอกว่ามันมีนะเครื่องมือตัวนี้สนใจไหมเราบอกเราสนใจเลยแหละเพราะว่าอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันจริงไปได้ที่จะมาเป็นเครื่องมือดูแลผู้สูงอายุบ้านเราค่ะ
1: ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังนะมีอีกเนาะภายใต้การพูดคุยชักชวนเชิญชวนแนะนำอะไรต่างๆเนาะจากนอกชุมชนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสยามเนาะหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเนี่ยในส่วนของธนาคารเวลาเองในส่วนของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีซึ่งในส่วนของพี่มุ้ยและชุมชนเนี่ยหยิบเอาเรื่องของธนาคารเวลาเนี่ยเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในกับโครงการนี้กับชุมชนเราด้วยเนาะก็ได้รับการสนับสนุนจากสสส.ด้วยใช่ไหมคะเนาะกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเนาะซึ่งเขาก็ไม่ได้ดูแค่เรื่องเหล้าบุหรี่อะไรเท่านั้นเนาะแต่ยังรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพในมิติอื่นๆด้านอื่นๆด้วย
0: สุขภาวะ
1: เป็นสุขภาวะทั้งหมดก็รวมไปถึงเรื่องของอาชีพทำมาหากินรายได้ด้วยเนาะสังคมด้วยสภาพแวดล้อมนี่รวมไปถึงด้วยกันทั้งหมดเลยแล้วพอเอาไปลองใช้ดูแล้วโอ้ยพี่มุ้ยอีกแล
0: ้
1: วเวลาจะหมดอีกแล้วอีก3นาที ขำแล้วอีก3นาทีธนาคารเวลาพอเราเอาไปใช้แล้วผลที่ได้พอเราไปทดลองใช้มันเป็นยังไงกับชุมชนเราบ้างเหมาะไม่เหมาะยังไงคะ
0: ค่ะตอนนี้เป็นทั้งที่เขาก็ยังไม่ได้เข้าใจมันถ่องแท้นะแต่เขารู้สึกว่ามันมีความสุขเขาบอกว่าเนี่ยมันมาเจอกันเนี่ยคนแก่มาเจอกันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันได้พวกมันได้เห็นเพื่อนเฮ้ยคนนั้นก็ดีเราทำไมจะทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขามาได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันเนาะแล้วก็มีคนไปชวนเพื่อนมาด้วยตอนนี้เราเริ่มทำในบางกลุ่มเนาะกำลังทำความเข้าใจอยู่แต่ในขณะที่เราทำความเข้าใจเนี่ยเขาก็เริ่มชวนเพื่อนชวนหมู่เข้ามาเขาก็เห็นว่ามารวมกันเนี่ยมันดีจะทำอะไรต่อก็ได้เขารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ให้เขาได้มาได้รวมตัวกันทำกิจกรรมได้ช่วยเหลือกัน
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วเราคิดว่าธนาคารเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆต่อยอดเกิดขึ้นตามสิ่งที่เขาอยากได้เนาะเอ้ยมันมีข้อเสนอมีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นจากกิจกรรมนวัตกรรมตัวนี้ค่ะ
1: อ่ะเหลืออีก2นาทีท้ายนะนับถอยหลังอย่างเดียวเลยนี่เห็นพี่มุ้ยบอกว่าตอนเนี้ยคือจำนวนผู้สูงอายุอะที่โคกสลุงเกินไปแล้วเพราะว่าทั่วประเทศจริงๆทั่วโลกเนาะเขาให้ที่ 20% ใช่ไหมของบ้านเรามันเกินไปเรียบร้อยแล้วนะคือ 20% นี่คือเป็นสังคมสูงวัยเต็มขั้นแต่ถ้าเกิน 20% เนี่ยคือเป็นในขั้นวิกฤตแล้วสังคมสูงวัยขั้นวิกฤตแล้วของเรานี่เป็นขั้นวิกฤตแล้วแต่ถ้าเราจะทำแบบเนี้ยในสิ่งที่ทำเนี่ยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยพลังชุมชนโคกสลุงลพบุรีเนี่ยโดยมีธนาคารเวลาเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือเป็นนวัตกรรมเนี่ยเราจะทำแต่กับผู้สูงอายุไหมคะหรือว่าเราจะมีคนช่วงวัยอื่นในชุมชนมาร่วมด้วยยังไงไหมคะ
0: จริงๆเป้าหมายของเราเนี่ยเรามองที่ครอบครัวเลยค่ะในครอบครัวเนี่ย

0: ีทั้งเด็กมีทั้งคนทำงานมีทั้งผู้สูงอายุคือโครงการเราเนี่ยเราบอกว่าผู้สูงอายุไม่อยู่ลำพังไม่ได้ค่ะจะต้องมีคนทั้ง3วัยเนี่ยช่วยเหลือกันเนาะอันนี้มันจริงจะคือเราจำลองภาพของครอบครัวเนี่ยออกมาแล้วก็เราก็ทำแบบนั้นแหละให้เขาได้ดูแลช่วยเหลือกันในครอบครัวช่วยเหลือกันในชุมชนค่ะ
1: คาดหวังอะไรหลังจากนี้มีการคุยการวางแผนยังไงกันต่อคาดหวังยังไงธนาคารเวลาจะไปต่อไหมสำหรับโคกสลุงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจะเดินต่อไปอะไรยังไง
0: เราทำต่อแน่นอนเพราะว่าพอเราตั้งต้นแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วเราเห็นถึงความสุขของผู้สูงอายุแล้วแล้วกว่าเราจะรวมตัวผู้สูงอายุมาได้เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราตอนนี้แผนของเราก็คือทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยมารวมตัวกันทำกิจกรร
1: ม
0: แล้วต่อไปเนี่ยมันก็ขยายผลเนาะเข้าไปสู่ในส่วนต่างๆหน่วยงานตอนนี้เรามีแผนบูรณาการแผนยุทธศาสตร์เนาะที่จะทำเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี
1: ่
0: ยแล้วเราก็จะนำเสนอหน่วยงานให้ทราบว่าเนี่ยชุมชนเราคิดแบบนี้น
1: ะ
0: หน่วยงานไหนสนใจมาช่วยเราไหมเน
1: ี่
0: ยส่วนไหนที่เขาพอจะช่วยได้อะส่วนนี้ช่วยได้ไหมอันนี้คือเราบูรณาการกับหน่วยงานเนาะอ
1: ัน
0: นี้คือแผนในอนาคตเพื่อให้เกิดการขยายผลกว้างขึ้นครอบคลุมได้ทั้งตำบลจ
1: ะ
0: มองว่าตอนนี้เราทำงานแล้วเรามีความสุขเราทำต่อแน่นอนเลยค่ะ
1: โอ้นี่แหละเนาะเมื่อสิ่งที่ทำเนาะเราทำด้วยความสุขเนาะแล้วมันก็ให้ความสุขกับคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำต่อได้ยังไงเพราะมันจะสร้างความสุขต่อไปแน่นอนเนาะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มุ้ยมากๆเลยฟังไปก็รู้สึกได้ถึงความสุขที่พี่มุ้ยมีเลยเนาะน้ำเสียงนี่เต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งหมดเลยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มุ้ยมากๆเลยนะคะกับเรื่องราวเป็นเรื่องราวดีๆจากองค์กรชั้นนำด้านพลังงานของไทยนั่นก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากจะดูแลเรื่องการไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วยังมีโครงการที่น่าสนใจให้กับคนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่ปล่อยพลังสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่า eGAT Digital ปีที่8มาดูกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะ eGAT Digital นั้นเป็นพื้นที่ให้เยาวชนไทยจากทั่วประเทศได้มาปล่อยพลังสร้างสรรค์กันซึ่งปีนี้กฟผ.จัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่8แล้วนะคะกฟผ.อยากให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าซึ่งทางกฟผ.เองก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่เนื่องจากในปัจจุบันนั้นเล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จึงเป็นที่มาของการจัดประกวดการทำคลิปวิดีโอสั้นภายใต้โครงการ eGAT Digital ปี8นั่นเองค่ะสำหรับปีนี้นะคะหัวข้อการประกวดมาในชื่อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยโดยผู้สมัครจะต้องจัดทำสตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอสั้นที่จะต้องประยุกต์ใช้ภาษาถิ่นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์ไทยตามสถานที่ตั้งของสถาบันของทีมในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจุฬาหรือสถาบันอื่นๆที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฟังดูแล้วท้าทายมากนะคะสำหรับน้องๆนะว่าจะหยิบเอาเอกลักษณ์อะไรของกรุงเทพมาใส่ไว้ในคลิปผลงานอันนี้นะคะน้องๆที่สนใจก็ต้องไม่พลาดนะคะโครงการ eGAT Digital ปี8เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศเลยนะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2569ปิดรับสมัครในเวลา18นาฬิกาในวันที่1ตุลาคม2569นี้นะคะดูรายละเอียดกันได้เพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Facebook Page DigitalDIGIWAR นะคะเข้าไปใน Facebook Page Digital ได้เลยนะคะท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจรีบชวนกันมาเลยค่ะนะคะชวนเพื่อนๆมาตั้งทีมกันเลยนะตามกติกาค่ะใน1ทีมเนี่ยน้องๆจะต้องประกอบไปด้วยทีมละ4คนนะคะประกอบด้วยนิสิตนักศึกษา3คนนะคะแล้วก็สมาชิกที่เป็นนิสิตนักศึกษาเป็นสมาชิกได้แค่1ทีมเท่านั้นนะและ

0: ใน1ทีมที่มี4คนนี้มีน้องๆนิสิตนักศึกษา3คนแล้วจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยทุกทีมนะคะทีมละ1คนค่ะเท่ากับว่าใน1ทีมนั้นจะต้องมี4คนด้วยกันเป็นนิสิตนักศึกษา3คนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา1คนค่ะสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานั้นสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า1ทีมนะคะนะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครแล้วก็รายละเอียดการส่งผลงานกันได้ที่ Facebook Page DigiWall ได้เลยนะคะรับสมัครถึงวันที่1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นนะคะเมื่อสมัครแล้วนะคะทางกฟผ.ก็จะมีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดโครงการในวันที่6ตุลาคมทางช่องทางออนไลน์เพื่อให้น้องๆผู้สมัครได้รับฟังกติกาแล้วรายละเอียดของโครงการกันก่อนด้วยนะคะสำหรับน้องๆ นะที่สมัครเข้าไปนะมีรางวัลให้ด้วยนะคะรางวัลในครั้งนี้สูงถึง 165,000 บาทนะแล้วน้องๆทีมชนะเลิศจะได้รับไปเลยนะคะ 35,000 บาทนะรางวัลประเภทอื่นๆก็มีอีกหลากหลายรางวัลด้วยกันนะคะรายละเอียดก็เข้าไปดูกันได้ตามช่องทางที่บอกไว้นะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปทัศนศึกษาดูงานที่กฟผ.กันด้วยนะคะสมัครกันเยอะๆนะหมดเขตวันที่1ตุลาคมนี้แล้วค่ะกับโครงการ eGAT DigiWall ปีที่8ค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุกันแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สุขที่ได้ให้ชื่นใจที่ได้แบ่งปันติดตามรายการสโมสรคุณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz
2: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา256830 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: ข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS กันเช่นเคยติดตามฟังกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.comฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ได้หรือว่าจะสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
3: สวัสดีค
2: ่ะคุณทิพย์ตะวันกลับมาแล้วนะคุณผู้ฟังหลังจากที่อาจจะหายหน้าหายตาไปสักพักนึงก็เธอเดินทางมาค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของการประชุม BRICSไปก่อนหน้านี
3: ้
2: ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพเนาะแล้วก็นายกรัฐมนตรีของเราก็ไปเหมือนกันในฐานะคู่เจรจาน
3: ายกเราไม่ได้ไป
2: รองนายกรัฐมนตร
3: ี
2: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเขาไม่เรียกคู่เจรจาใช่ไหมพาร์ทเนอร์ของ

0: BRICS เนี่ย
1: เขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนจะเรียกว่าคู่เจรจาได้ไหม
0: เราก็ติดจากคำอาเซียนใช่ไหมเพราะอาเซียนเราเรียกคู่เจรจาร
1: ูปแบบความร่วมมือจะอาจจะมีความแตกต่างกันสักเล็กน้อย
0: แล้วก
1: ็คือ BRICS เนี่ยเขาจะมีสมาชิก10ประเทศ11ประเทศ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ก็คือหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็คือเป็นเหมือนกับประเทศที่มีความสนใจอยากจะเข้าร่วมกับ BRICS แต่ยังไม่ถึงขั้นได้เป็นสมาชิก
0: เหมือนเข้าไปปฏิสัมพันธ์กันคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไม่ได้มีสถานะเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแต่ว่าเวลามีประชุมอะไรก็ไปร่วมด้วยเวลามีการพูดคุยหารือใดๆก็มีบทบาท
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละแล้วก็เป็นการประชุมที่ครั้งนี้ก็อยู่ที่อินเดียเนาะก็เหมือนทางกระทรวงการต่างประเทศอินเดียไหมที่เขาพาสื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: จากสมาชิกไปแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยตามปกติสถานทูตของหลายๆประเทศรวมไปถึงกระทรวงการต่างประเทศด้วยที่ผ่านมาในส่วนของให้คำสั่งให้งบผ่านสถานทูตของแต่ละประเทศนะคะเขาก็อาจจะมีการแบบจัดทริปพูดง่ายๆคือจัดทริปพาสื่อไปทำความรู้จักประเทศของเขาพาสื่อไปทำในประเด็นบางอย่างหรือว่าพาไปดูงานคล้ายๆแบบเหมือนดูงาน
0: อ
1: ะ
0: ไปใช้คำนี้ก็เข้าใจได้ดี
1: ใช่เป็นการดูงานแต่ว่าบังเอิญว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นการเยือนในลักษณะที่ว่ามันไปตรงกับช่วงการจัดประชุม BRICS พอดีที่อินเดียเป็นเจ้าภาพแล้วอินเดียเขาก็ค่อนข้างเล่นใหญ่ในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เลยเหมือนกับตั้งเรื่องขึ้นมาว่าเอ้ยอย่างนั้นไหนๆก็จะมีประชุม BRICS แล้วก็เชิญสื่อจากประเทศกลุ่ม BRICS ไปร่วมด้วยสิ
0: รวมถึงหุ้นส่วน
1: ถูกต้องค่ะก็จะมีทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสมาชิกก็มี11ประเทศนะคะแล้วก็หุ้นส่วนอีก10ประเทศซึ่งไทยเนี่ยเป็น1ใน10ประเทศหุ้นส่วนก็เลยได้เข้าไปร่วมได้รับเชิญให้ร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยแล้วก็เลยได้เข้าไปร่วมการประชุมทำข่าวในการประชุมดิฉันว่ามันมีความน่าสนใจอย่างนึงคือบรรดาสื่อเนี่ยปกติแล้วเวลาไปเดินทางไปทำข่าวมันจะมีอาจจะเป็นสองแบบหลักๆแบบแรกคือเราไปเอง
0: ค่ะ
1: แล้วเราไปรู้จักสื่ออื
0: ่
1: นในการประชุมที่ต่างประเทศอันนี้ที่ฉันพูดถึงแค่เฉพาะในเรื่องของการไปทำข่าวการประชุมนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้หมายถึงการไปทำข่าวแบบลงพื้นที่การลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกับทีมข่าวอื่นสักเท่าไหร่นักอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราไปทำประเด็นเดียวกันหรือเปล่าเราอาจจะไปเจอกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ในที่ประชุมเนี่ยเราก็อาจจะไปเจอกับสื่ออื่นที่เขาก็ไปทำการประชุมเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นั่นคือแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือเราได้รับเชิญให้ไปเป็นผู
0: ้
1: หรือตามคณะหรือใครสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นหน่วยงานราชการเชิญเราไป
0: ของต่างชาติก็ดีของไทยก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องค่ะอันนี้คุณวินิษฐาก็น่าจะทราบดีเพราะว่าคือเราด้วยความที่เราทำงานกับสื่อเราก็เคยทั้งสองรูปแบบนะคะแล้วรูปแบบนี้ก็คือเขาก็เชิญเราไปแล้วก็ในลักษณะว่ามีการเชิญกลุ่มสื่อจากประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่ม BRICS ด้วยซึ่งตามปกติเวลาเราได้รับเชิญแบบนี้เราไม่ค่อยเจอกับชาติอื่นๆจากภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกอะเวลาเราได้เชิญอะเราก็จะเจอแต่กับสื่อไทยสื่ออาเซียนเนี่ยเจอค่อนข้างบ่อย
0: ปกติเขาจะจัดกลุ่มตามภูมิภาค
1: อ๋อถูก
0: คือสมมุติว่าเราไปประเทศแถวนี้เขาก็จะสมมุติเป็นงานรวมสื่ออาเซียนก็ต้องมีอาเซียนใช่ไหม
1: ใช่ก็จะมีแค่อาเซียน
0: หรือต่อให้เป็นประเทศที่3นอกภูมิภาคเราประเทศอื่นๆเชิญไปเขาก็จะจัดกลุ่มเป็นอย่างที่ฉันเคยไปก็คือจะเป็นเอเชียแปซิฟิกไกลสุดที่ฉันเจอคือนักข่าวจากแถวฟิจิอ่ะ
1: โอ้หาเจอยากนะคุณ
0: แต่มันก็ยัง
1: แต่ด้วยความเป็นหมู่เกาะเป็นอะไรอย่างนี้แถบนี้ใช่ไหม
0: เขาเป็นคุกไอแลนด์นะไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคนจากประเทศนี้ในชีวิตนี้เพราะเราไม่คิดว่าเราจะได้ไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นเอเชียโอเชียเนียถ้าให้ไปนึกถึงแบบอเมริกาใต้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะได้เจอได้ยังไง
1: นั่นน่ะสิคืออาจจะมีชแวบเจอกันบ้างเฉียดๆอาจจะได้คุยกันนิดหน่อยในการประชุมอะไรที่เป็นการประชุมวงใหญ่จริงๆหรือไม่ก็เป็นสื่อที่เขาตามคณะมาเช่นสมมุติการประชุมอาเซียนที่เรามีคู่

0: ู้เจรจาเป็นชาติอื่นๆเป็นรัสเซียเป
1: ็
0: นสหภาพยุโรปอันนี้อาจจะ
1: มีบราซิลมีอะไรมาอาเซียนเนี่ยอาจจะได้เจอ
0: ใช่แต่เราก็จะแบบเจอกันแป๊บๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยในเรื่องประเด็นต่างๆนะคะแต่รอบเนี้ยพอเป็นบริกส์ปั๊บเนี่ยคือด้วยความที่กลุ่มความร่วมมือกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในตัวเองอะคุณคือถ้าคุณไปดูรายชื่อของสมาชิกบริกส์เนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: คือตอนแรกเริ่มเนี่ยบริกส์เนี่ยมีแค่B บราซิลรัสเซีย I อินเดียแล้วก็ C จีนมีแค่4ก่อนแรกเริ่มเลยอะแล้วแอฟริกาใต้ก็คือ S
1: เติม S มาม
0: าทีหลังก็กลายเป็น5ชาติแล้วก็5ชาติเนี้ยด้วยความเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อ่ะแล้วก็เศรษฐกิจขนาดใหญ่ถูกจับตามองว่าจะเป็นกลุ่มที่มาคานอำนาจกลุ่ม G7 ของฝั่งตะวันตกคือฝั่งตะวันตก G7 เนี่ยก็จะเป็นแบบโลกพัฒนาแล้วเนาะหลายๆชาติที่เป็นเศรษฐกิจระดับใหญ
1: ่
0: สหรัฐอังกฤษแคนาดาญี่ปุ่น
1: มหาอำนาจทั้งหลาย
0: ใช่อันนี้ก็เลยเหมือนกับ5ชาติบริกส์เนี่ยก็เป็นตัวมาคานอำนาจไหมมาพูดคุยแล้วเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาประเทศเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือไม่แล้วความน่าสนใจคือกลุ่มนี้พอได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นมีการขยายความร่วมมือจาก5ชาติเป็น11ชาติ11ชาติที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเพิ่มอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดิอาระเบีย UAE แล้วหรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะแล้วก็อินโดนีเซียดังนั้นแน่นอนทริปสื่อรวมถึงการประชุมบริกส์ในรอบนี้เป็นซัมมิตการประชุมสุดยอดผู้นำก็จะต้องมีบรรดารายชื่อผู้นำจากประเทศเหล่านั้นที่ดิฉันกล่าวไปแล้วมันเป็นคอมบิเนชันเป็นความผสมกลมกลืนกันในแบบที่หาได้ยากคุณคิดดูในสภาพสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
1: ความขัดแย้งใดๆเนาะ
0: สงครามในตะวันออกกลางชัดเจน
1: ยูเครนก็ยังไม่จบ
0: แต่คือถ้าพูดถึงบริกส์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนมากๆคืออิหร่านสงครามอิหร่านเพราะคุณอย่าลืมที่ที่ฉันบอกสมาชิกบริกส์11ชาติในจำนวนนี้มีอิหร่านอยู่ด้วยมีซาอุดิอาระเบียรวมอยู่ด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ถูกอิหร่านโจมตีมี UAE รวมอยู่ด้วย
1: ก็โดนเหมือนกัน
0: ก็โดนโจมตีอยู่เหมือนกันแล้วซาอุกับ UAE ก่อนหน้านี้ก็มีความระหองระแหงกันจากประเด็นเยเมนก่อนหน้านี้ด้วยก็คือมันมีความขัดแย้งอ่ะอยู่ภายในกลุ่มด้วยซึ่งเป็นความขัดแย้งรุนแรงไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันธรรมดาแต่มีการใช้กำลังทางทหาร
1: มีความเสียหายทางเศรษฐกิจระบบพลังงานและอื่นๆ
0: หลายคนก็มองว่าการประชุมจะเป็นยังไงเพราะว่าการพูดคุยในวงระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีซัมมิตเดือนนี้เดือนกันยายนนะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยออกแถลงการร่วมไม่ได
1: ้
0: เพราะช่วงนั้นเนี่ยสงครามในอิหร่านยังรุนแรงนะคะในตะวันออกกลางยังรุนแรงแล้วก็เป็นการตกลงกันไม่ได้ในกลุ่มของอิหร่านกับ UAE ที่ทะเลาะ กันดังนั้นรอบนี้เนี่ยคนก็เลยจับตามองว่าในวงประชุมระดับผู้นำแล้วจะออกแถลงการร่วมได้ไหม
1: ปรากฏว่าได้แล้วออกไวซะด้วย
0: เขาคุยกันมาก่อนไงแล้วที่น่าสนใจคือเขาทำให้ผู้นำของอิหร่านกับ UAE มานั่งคุยด้วยกันได
1: ้
0: มาจับมือด้วยกันได
1: ้ที่ไปนั่งแยกวงใช่ไหม
0: เป็นการประชุมทวิภาคีนะคะนอกวงคือหลักๆเนี่ยน่าจะมีการพูดกันมาก่อนแล้วแล้วก็มีการคิดกันมาก่อนแล้วว่าจะประสานยังไงให้อิหร่านกับ UAE ยังคุยกันได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ดิฉันยังไม่นับซาอุนะซาอุเนี่ยคือดิฉันน่ะได้มีการเข้าไปพูดคุยกับซาอุดิอาระเบียด้วยเหมือนกันนักข่าวจากซาอุซึ่งเขาก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อยนะคะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีบทบาทคือในมุมของนักข่าวซาอุมองว่าซาอุเองไม่ได้มีบทบาทสำคัญที่ชัดเจนมากนัก ในกลุ่ม

0: BRICS ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกแบบเต็มรูปแบบก็ตามเป็น full member
1: ทำไม
0: เขาไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้เขาคือเขาไม่ได้ชี้แจงในประเด็นนี้นะคะว่าทำไมเขาถึงมองแบบนั้นแต่เขามองว่าบทบาทของซาอุดิอาระเบียในวงประชุมนี้มันไม่ได้แบบชัดเจนหรือว่ามีบทบาทนำสักเท่าไหร
1: ่พูดง่ายๆคือแบบเหมือนไม่ได้โดดเด่น
0: ใช่คือเหมือนเข้าร่วมแต่ไม่ได้โดด
1: มีส่วนร่วมแต่ไม่ได้ยกตัวเองขึ้นมาเป็นแบบอย่างเหมือนโมดีอย่างเงี้ย
0: ไม่เหมือนกัน
1: อเจนดาต่างๆชัดเจน
0: ชัดเจนแล้วอันนี้ก็คือในมุมหนึ่งที่ฉันชื่นชมนะที่ฉันชื่นชมในแง่ของการที่อินเดียสามารถประสานรอยร้าวได้มันไม่ง่ายนะคะ
1: อันนี้หมายถึงการออกแถลงการร่วม
0: การออกแถลงการร่วมการทำให้ผู้นำประเทศต่างๆมาร่วมประชุมในวงนี้ได
1: ้
0: คือตามปกติประชุม BRICS เนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่ามันเป็นการประชุมที่มีความสำคัญแต่ในทุกๆครั้งที่จัดอะแทบจะหาได้ยากนะคะที่ผู้นำมหาอำนาจจะมารวมกันครบอ่ะ
1: อ๋อคือโอเคเข้าใจแล้ว
0: คือในแต่ละปีอ่ะมันมีประเด็นอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถผู้นำบางคนไม่สามารถมาร่วมการประชุมได้ด้วยตัวเองแต่รอบนี
1: ้พลังทางการทูตของอินเดียที่ไม่รู้แหละว่าหลังบ้านทำอะไรบ้าง
0: คือมุมนึงต้องชมอินเดียมุมนึงก็คืออาจจะต้องบอกว่าสถานการณ์โลกมันเอื้ออำนวยด้วยซึ่งไม่ใช่ทางบวกนะสถานการณ์โลกที่มันมีสงครามร้อนระอุขนาดนี้ผู้นำต้องอยากไปคุยกันอยู่แล้ว
1: แล้วก็อยากจะไปอินเดียด้วยอยากจะไปเจอโมดีด้วย
0: ใช่คือมันเป็นยุคคือตอนนี้มันเป็นยุคที่เขารู้สึกว่าเขาต้องคุยอ่ะมันมีปัญหาแล้วเขาส่งคนอื่นๆไปคุยไม่ได
1: ้ต้องไปด้วยตัวเอง
0: แล้วตอนนี้โลกมันค่อนข้างแบ่งขั้วชัดเจนมากขึ้นคือเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในมุมหนึ่งโอเคยังมีการรักษาความสัมพันธ์อยู่ระหว่างรัสเซียสหรัฐจีนแต่ในอีกด้านหนึ่งเรากำลังเห็นว่าระเบียบโลกตอนนี้มันไม่ใช่แกนเดียวแล้วอะมันไม่ใช่สหรัฐและพันธมิตรตะวันตกที่จับกลุ่มกันแต่มันคือสหรัฐกับพันธมิตรตะวันตกที่กำลังแตกกัน
1: แล้ว
0: มีการจับขั้วความสัมพันธ์กันใหม
1: ่เหมือนเขย่าใหม่ทุกอย่างแล้วก็มหาอำนาจก็หันหน้าหาเพื่อนใหม่เหรอใช้คำว่างี้ได้ไหม
0: จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเพื่อนเก่าก็ยังอยู่แต่ก็ยังคุยกันมันเป็นคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะต้องจับตาดูการพบหารือการพูดคุยท่าทีของประเทศต่างๆกันให้ดีๆว่าเขาจะจับกันยังไงเพราะเขากำลังจะจับกันจับมือกันคือภาพที่มันออกมาในแต่ละช่วงเวลาของในแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นเพิ่มมากขึ้นว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันยังไงมีการเทรดผลประโยชน์กันยังไง
1: โดยมีทรัมป์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไหม
0: ถูกต้องคือทรัมป์ไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดนะคะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนคือสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์ไม่ใช่คำตอบเดียว
1: โทษเขาคนเดียวไม่ได้
0: ถูกต้องทรัมป์แค่เป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะทรัมป์เลือกที่จะอเมริกาเฟิร์สทรัมป์เลือกที่จะเป็นผู้นำมหาอำนาจที่คาดเดาไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นคือเดิมที่พออย่างคือถ้าคุณจับสังเกตทรัมป์ 1.0 จบปั๊บไบเดนมาไบเดนพยายามกระชับอำนาจกระชับความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกกับพันธมิตรยุโรปพยายามที่จะฟื้นสิ่งเก่าๆยุทธศาสตร์เก่าๆของสหรัฐที่เคยรักษาอำนาจสหรัฐบนเวทีโลกคุมระเบียบโลกเอาไว
1: ้แต่จะกลับไปเป็นจุดเดิมก่อนทรัมป์ใช่ไห
0: มแต่มันก็ยากไงในยุคหนึ่งเพราะคุณอย่าลืมว่าจีนกำลังไรส์ขึ้นมากำลัง
1: จีนก็ไม่ใช่คือคู่แข่งของสหรัฐก็ไม่ได้เหมือนกับในอดีตแล้วเขาพัฒนามาไกลมีความเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเน
0: า
1: ะ
0: ความน่ากลัวคือความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของจีนเป็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยในด้านหนึ่งสถานการณ์โลกทำให้ผู้นำประเทศต่างๆอยากจะเจอกันเวทีไหนจะเจอกันได้ล่ะ BRICS เนี่ยแหละก็เลยเป็นกุญแจสำคัญเหมือนเป็นโซ่ข้อกลาง

0: นึงอะที่จะทำให้ global south ที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเสียงตัวเองเล็กน้อยเหลือเกินไม่ได้มีพื้นที่ในโลกที่สหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกมีอิทธิพลสูงได้มาควบคุม agenda ต่างๆประเด็นที่ตัวเองกังวลในพื้นที่ที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างหลากหลายถึงแม้ว่ามันจะมีผลประโยชน์ที่อาจจะขัดกันบ้างไปในทิศทางเดียวกันบ้างแต่ก็มีการพูดคุยกันเพิ่มมากขึ้นซึ่งอินเดียจับกลุ่มเหล่านี้ในฐานะเจ้าภาพประจำปีนี้นะคะจับกลุ่มเหล่านี้มานั่งด้วยกันมาคุยกันแล้วมันก็สะท้อนชัดเจนผ่านถ้อยแถลงของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียด้วยนะคะในวงประชุมของ BRICS เองที่ต้องการที่จะชูหัวใจสำคัญของ BRICS ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีพื้นที่ให้กับประเทศเล็กประเทศน้อยได้แสดงความเห็นของตัวเองได้พูดถึงปัญหาของตัวเองแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการสนับสนุนระบบพหุภาคีต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างที่คุยกับคุณวินิษฐาไว้ในเรื่องของแถลงการร่วมรอบนี้การประชุมซัมมิตมีการออกแถลงการร่วมได้อย่างรวดเร็ว
1: ค่ะ
0: แถลงการร่วมเขาถูกเรียกว่าเป็นปฏิญญานิวเดลีนะคะปฏิญญาฉบับนี้ความยาว45หน้าแล้วถ้าคุณลองไปเปิดดูคือตามปกติแถลงการหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะพูดไม่ได้ทุกเรื่องคือทุกเรื่องที่สำคัญแต่ไม่ลงรายละเอียด
1: จะแตะจะแบบกล่าวถึง
0: ใช่อันนั้นนิดอันนี้หน่อยนู่นนี่นั่นแต่ปฏิญญานิวเดลีเนี่ยมีความยาว45หน้าจำนวน140ข้อดิฉันเห็นแล้วดิฉันยังไม่เชื่อเลยว่า140ข้อคือตามปกติเวลาเราไปงานประชุมแบบนี้เราอาจจะมีการอ่านแถลงการบ้างดูข้อมูลแถลงการแบบคร่าวๆบ้างเพื่อนำมารายงานข่าว
1: แล้วก็จะหาประเด็นที่แบบน่าสนใจเนาะ
0: ใช่แต่140ข้ออ่านไม่ไหวจริง
1: ๆดิฉันใช้วิธีเซิร์ชคีย์เวิร์ด
0: แต่บางทีคุณอาจจะนึกคำไม่ออกไงคือเขามีการพูดในประเด็นที่ตั้งแต่เล็กๆ
1: ยัน
0: เ
1: ป็
0: นประเด
1: ็
0: นใช่ค่ะคือในมุมนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าคือทุกประเทศก็อยากที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดอ่ะแล้วการจะหาจุดร่วมของ10ประเทศ11ประเทศนี้ให้ได้อ่ะมันก็เลยทำให้แถลงการออกมาในลักษณะแบบนี้หรือไม
1: ่คุณกำลังจะบอกว่าอินเดียเนี่ยปรองดองทุกฝ่ายประนีประนอมยอมความทั้งหมดก็เลยทุกคนได้สามารถแบบมีอินพุต
0: ใช่ซึ่งดิฉันน่าชมนะคือในวันนั้นเนี่ยที่มีการประชุมกันเสร็จเนี่ยแล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็มีการสอบถามนั่นแหละว่าความสำเร็จของอินเดียอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จของอินเดียในการที่ทำให้อิหร่าน UAE มาคุยกันได
1: ้
0: ออกแถลงการได้ต่างๆซึ่งอินเดียชูสิ่งที่เรียกว่า engagement engagement คืออะไร engagement คือเหมือนกับอินเดียบอกว่าเราเนี่ยได้มีการเข้าไปทำให้เกิดพื้นที่การพูดคุยระหว่างประเทศต่างๆ อย่างรอบด้านคุยกันอย่างต่อเนื่องแล้วทำมาโดยตลอดไม่ใช่แค่คุณจะประชุมวันนี้คุณคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเท่านั้นแต่คุณคุยมาตลอดแล้วคุณพยายามที่จะประสานมาอย่างต่อเนื่องจนทำมาสู่ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะ
1: ก็คือเป็นการแบบสานสัมพันธ์ในระยะยาวแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องคือถ้าเราพูดถึง engagement คำเดียวเราอาจจะคิดว่าแบบการมีส่วนร่วมหร
0: อ
1: แต่การมีส่วนร่วมมันไม่ครอบคลุมสิ่งที่อินเดียทำถูกไหม
0: ถูกค่ะคือการคุยอ่ะมันไม่ใช่แค่คุยแล้วจบอ่ะมันต้องมีการสานต่อแล้วหลังจากนี้ก็ยังคงยืนยันว่าจะมีการสานต่อในประเด็นต่างๆที่ได้มีการพูดคุยกันเอาไว้นะคะอย่างตัวปฏิญญานิวเดลีเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของจุดยืนของ BRICS ในหลายๆเรื่องนะคะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมธรรมาภิบาลโลกที่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะได้มีสิทธิ์มีเสียงอย่างเท่าเทียมกันนะคะสนับสนุนระบบพหุภาคีส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงทั้งในระดับโลก แล้วก็ระดับภูมิภาคลงมาจนถึงเรื่องของการยกระดับ

0: ความร่วมมือในภาคประชาชน คือเรียกว่าเป็นแถลงการที่รวมทั้งหมดใจความสำคัญเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการประกาศย้ำถึงเป้าหมายของกลุ่ม BRICS เองที่ต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักของเสียงจากกลุ่ม Global South ในโลกที่อย่างที่เราบอกว่ามันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่นะคะแล้วก็เลยค่อนข้างน่าสนใจว่าเอ๊ะหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงคือบางคนชมในความสามารถของอินเดียในความสำเร็จของอินเดียในการที่จะทำให้ภาพที่มันออกมามันเกิดความปรองดองแต่ว่าความท้าทายสำคัญหลังจากนี้คืออินเดียจะทำสิ่งที่คุยกันให้เป็นรูปธรรมได้ยังไงรวมไปถึง BRICSในวงใหญ่ทั้งหมดคืออินเดียเป็นแค่ประธานปีนี้แต่ปีหน้าล่ะปีต่อๆไปล่
1: ะ
0: จะผลักดันประเด็นเหล่านี้ให้มันเป็นรูปธรรมแล้วเกิดขึ้นได้จริงได้ยังไงโดยเฉพาะในโลกที่ตอนนี้ความขัดแย้งรุนแรงมันเยอะขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่ารอบนี้เนี่ยหลายคนก็ชื่นชมภาพที่มันเกิดขึ้นคือชื่นชมความสามารถของอินเดียในการ ดึงวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียแล้วก็สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมาร่วมการประชุมพร้อมกันได
1: ้แต่เหมือนเรื่องแถลงการร่วมมันมีอยู่เรื่องนึงนะที่มันตกไปอ่ะคุณ
0: เรื่อง
1: มันครอบคลุมทุกเรื่องแต่มันมีอยู่เรื่องนึงที่เขาไม่กล่าวถึงสงครามยูเครน
0: อัน
1: นี้เป็นสิ่งที่สื่อจับประเด็นมาแบบใหม่อ่ะอันนี้คือตกไปอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้กันไงว่ารัสเซียนั่งอยู่ด้วยแต่ทีเนี้ยก็เรื่องอื่นก็แม่ก็อุตส่าห์ชวนเขาแล้วเขาก็มา
0: ใช่คือหลังๆ BRICS เนี่ยรัสเซียปูตินไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าอาจจะติดปัญหาเรื่องของที่เขาโดนหมายจับจากกรณีเรื่องของก่ออาชญากรรมสงครามก็อาจจะไม่ได้ไปถึงแม้ว่าผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยที่เป็นสมาชิก BRICS นะจะบอกว่าไม่เป็นไรคุณมาได้เราไม่จับเลยแต่คือก็อ่ะก็ไม่ไปดีกว่าเกิดสงครามจริงๆหลังๆตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยปูตินออกนอกประเทศเนี่ยไม่บ่อยนะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ถ้าออกเนี่ยก็จะอยู่แค่เอเชียกลางซ
1: ึ่
0: งเขาพยายามที่จะสานสัมพันธ์คือเป็นอดีต
1: ที่ที่สนิทจริงๆอะไรอย่างนี้ไหม
0: เป็นที่ที่เป็นลูกหม้อดีกว่าเอางี้ดีกว่า
1: คือไปแล้วต้องคุ้มใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไปแล้วต้องคุ้มแต่ไปแล้วคุมได้คือไปในชาติที่เป็นลูกหม้อคุณคืออาจจะเป็นอดีตสหภาพโซเวียตที่ยังมีสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียในปัจจุบัน
1: เคลียร์กันได
0: ้หรือไม่ก็เป็นแบบประเทศที่เป็นซัตเทิลไลท์ของสหภาพโซเวียตอ่ะก็คือแถบเอเชียกลางเนี่ยไปแต่อินเดียเนี่ยเขาเป็นความสัมพันธ์ที่สัมพันธ์กับสหรัฐด้วยไงคุณอย่าลืมว่าอินเดียก็มีความสัมพันธ์กับสหรัฐโมดีก็เคยกระหนุงกระหนิงกับทรัมป์เหมือนกันนะ
1: แต่สถานะของโมดีเรื่องของความสัมพันธ์กับสหรัฐหรือว่าฝ่ายต่างๆเนี่ยมันแบบมันไอ้นี่มากเลยนะต้องใส่คำว่าอะไรคลุมเครือก็ไม่ใช่มันมีทั้งแบบผีเข้าผีออกมีทั้งแบบ
0: ดิฉันคิดว่าอินเดียกำลังเล่นเกมถ่วงดุลอำนาจบนเวทีโลกอยู่คือแน่นอนทุกชาติต้องถ่วงดุล
1: อ
0: ะแล้วในยุคนี้อะยิ่งต้องถ่วงดุลให้ดีแล้วด้วยความที่อินเดียเองก็มีประเด็นขัดแย้งกับจีนด้วยอย่าลืมการเยือนของสีจิ้นผิงเนี่ยเกิดขึ้นในรอบหลายปีนะคะ
1: น่าจะ9ปี
0: หลังจากที่มีการปะทะกันตามแนวพรมแดนปี2020
1: ปะทะกันที่เราเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแหละ
0: 7ปี
1: ที่ไม่ให้ใช้อาวุธ
0: ใช่ในรอบ7ปีน่าจะเยือนในรอบ7ปี
1: อ๋อเยือนครั้งสุดท้าย2019ใช
0: ่ใช่แล้วก็เกิดเหตุ2020แล้วก็ความสัมพันธ์ก็ระหองระแหงกันมานะคะนั่นแหละก็ต้องดูกันต่อค่ะเรายังไม่ได้ลงในเรื่องของทริปนักข่าวเลยนะเนี่ยอันนี้แค่วงประชุมหลักๆนะคะ
1: ต้องขายคุณผู้ฟังเอาไว้ว่ามีเกร็ดน่ารู้ต่างๆที่น่าสนใจอีกอาจจะได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังกันในตอนหน้าตอนนี้ถือว่าเป็น BRICS ในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสถานการณ์โลกเนาะ
0: ใช่แล้วก็เมื่อเวทีวงประชุมผู้นำเนี่ยมีความร้อนแรงและน่าสนใจวงนักข่าวที่มีความหลากหลายจากหลายภูมิภาคก็น่าสนใจเหมือนกัน
1: จะเป็นยังไงเดี๋ยวขายไว้ก่อนรอติดตามกันในตอนหน้าๆนะคะสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้คุณผู้ฟังติดตามฟังกันเช่นเคย www.thaipbspodcast.com นะหรือแอปพลิเคชัน podcast และสถานีวิทยุที่

0: ่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับ Thai PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
5: คนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
6: วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: CU Delight 101.5 FM
1: ไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสาการเพียงไหนขอให้คนไทยเรารวมกำลังใจที่จะช่วยกันฟันฝ่าไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไม่ไปถึงไหนเรือของชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะแล่นฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันที่11สิงหาคม2550เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันจันทร์ที่28กันยายนนะคะเปิดรายการไปด้วยเพลงที่พูดถึงเรื่องของการเลือกที่จะเปิดเผยความรู้สึกอย่างหมดเปลือกและมอบความรักให้ใครสักคนด้วยความทุ่มเทซึ่งสามารถเอาชนะความกลัวที่จะต้องเจ็บปวดจากการอกหักได้เพลงดังของคริสติน่าเฟอร์รี่ A Thousand Years นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ช่างเปรียบเทียบนะคะที่บอกว่าฉันเหมือนตายไปทุกวันในยามที่เฝ้ารอเธอเฝ้ารอคนที่เป็นดั่งเนื้อคู่ก่อนที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตในที่สุดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเนื้อเพลงก็ยังบอกอีกว่าI have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. นะคะรักเธอมานับพันปีจะรักต่อไปอีกนับพันปีคำเปรียบเปรยความรักที่ลึกซึ้งนะคะจนดูเหมือนเป็นนิรันดร์ถ่ายทอดความทอดยาวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของเวลาทั้งยามอดีตไปสู่อนาคตที่อยู่ข้างหน้าไกลพู้นออกไปอะไรประมาณนั้นนี่คือเพลงของคริสนาเพอรีที่เพราะและมีความหมายดีมากๆเพลงนี้นะคะซึ่งเป็นเพลงที่เธอประพันธ์ขึ้นเพื่อประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 นะคะโดยเนื้อหาสะท้อนถึงเรื่องของความรักอันยิ่งใหญ่ยั่งยืนตลอดชีวิตค่ะI love you 3,000 นะคะเพลงของ Stephanie Poetry ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ออกแนวน่ารักขี้เล่นถ่ายทอดความรู้สึกของการโหยหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมั่นคงยืนยาวรวมถึงการรอคอยที่จะเซอร์ไพรส์นะคะรอคอยการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากคนรักอะไรประมาณนั้นอู้โรแมนติกจริงๆนะคะวานิสซาคาร์ลตันกับ A Thousand Miles นะคะก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2001นะคะรักนะ 3,000 อะไรประมาณนั้นมาจากภาพยนตร์เรื่องไหนล่ะมาจากภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame นะคะซึ่งเป็นคำที่ลูกสาวของโทนี่สตาร์คพูดกับเขาในเพลงนี้วลีดังกล่าวสื่อถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ประเมินค่าไม่ได้เรียกคนรักของเธอว่าเป็น Iron Man นะคะเพื่อแสดงเหตุว่าเขาคือผู้ปกป้องฮีโร่และเป็นที่พึ่งทางใจที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยเฝ้ารอให้เขาขอแต่งงานอะไรประมาณนั้นนี่คือเพลงที่ CU Delight นำเสนอกับท่านผู้ฟังไป3เพลงนะคะ

Day You Went Away นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์คือมาเรียนราเวนแล้วก็มาริตลาเซนแล้วก็รวมไปถึงเปโตรนะคะทำไมเราถึงไม่เคยเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่จนกระทั่งวันที่เราเสียมันไปแล้วเราจึงคิดได้นึกได้ว่าโอ้มีค่าอะไรประมาณนั้นคำตอบอยู่ในเพลงนี้นะคะ Why do we never know what we've got till it's gone ค่ะ Green Day กับ Wake Me Up When September Ends นะคะก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างลึกซึ้งที่ประพันธ์โดยบิลลี่โจอาร์มสตรองนะคะนักร้องนำของวงรำลึกถึงการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของคุณพ่อของเขาในขณะที่ตัวเขาเองมีอายุแค่เพียง10ปีนะคะพ่อของอาร์มสตรองเสียชีวิตเมื่อ10กันยายนปี1982ด้วยความเศร้าอย่างหนักในระหว่างพิธีศพนะคะเขาซึ่งอยู่ในช่วงที่เป็นวัยเด็กอยู่ค่ะวิ่งกลับไปบ้านแล้วก็ขังตัวเองเอาไว้ในห้องนอนเมื่อแม่ของเขากลับมาถึงบ้านและเคาะประตูห้องเขาจึงบอกกับแม่เขาว่าปลุกผมด้วยนะเมื่อเดือนกันยายนผ่านไปแล้วเขาหยิบยกประโยคที่สะท้อนความเจ็บปวดในวัยเด็กนี้มาใช้เป็นชื่อของเพลงฮิวแกรนและอลิเบเนตกับเพลงนี้นะคะ Way Back Into Love ค่ะ

Way Back Into Love นะคะเพลงประกอบหนังเรื่อง Music and Lyrics ในปี2007นะคะสื่อถึงการก้าวผ่านความเจ็บปวดในอดีตแล้วก็หวังที่จะกลับมารู้สึกรักและเปิดใจใหม่อีกครั้งหนึ่ง Move on จากอดีตแล้วก็มาเปิดใจรักครั้งใหม่อะไรประมาณนั้นSee you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมายังไลน์ at

สถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอนะคะฟังเพลงตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังท่านคิดถึงเพลงของเดลชานอนมาค่ะ I Go To Pieces นะคะงานประพันธ์ของศิลปินผู้นี้เองค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดรวดร้าวใจจากการเลิกราแล้วก็ยังเป็นความรู้สึกอึดอัดขัดใจที่ร่างกายไม่ยอมทำตามความต้องการของจิตใจใจก็คืออยากจะ move on แหละแต่ว่ามันยังทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นทีน่าชาวกับเพลงนี้นะคะที่ปล่อยออกมาในปี1977เพลงโกค่ะก็เนื้อเพลงก็สื่อถึงผู้หญิงที่รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้ตัวว่ากำลังถูกหลอกให้หลงเชื่อใจจึงบอกให้ฝ่ายชายไปซะให้ตัวเองหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่ทรมานนี้แม้จะบอกให้เข้าไปแล้วก็เตือนว่าเธอเนี่ยรักเขามากแค่ไหนนะคะ I love you so แต่เธอก็กลัวว่าถ้ามองตาเขาอีกครั้งจะใจอ่อนกลับไปเชื่อคำโกหกอีกความรู้สึกเหมือนเป็นของตายแต่สุดท้ายเมื่อทนไม่ไหวแล้วก็ไม่อยากให้คนไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนหมดหนังหนทางสู้เธอก็เลือกที่จะขออิสระนะคะแล้วก็บอกให้เขาไปซะไปซะอะไรประมาณนั้นโกจากทีน่าชาวส์นะคะก็เป็นเพลงที่โด่งดังในอดีตต่อด้วยเพลงนี้ของ Passenger และก็ Ed Sheeran ที่ร้องคู่กันนะคะ Let Her Go ค่ะ

Let Her Go นะคะของ Passenger ค่ะซึ่งต่อมาก็ร้องคู่กับ Ed Sheeran นะคะในเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ10ปีก็มีความหมายเกี่ยวกับการตระหนักรู้คุณค่าของบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนคนบางคนเมื่อสายเกินไปหรือสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วนะคะซึ่งในเนื้อเพลงเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยมักไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจนกว่าจะสูญเสียไปเหมือนกับที่เราจะต้องการแสงสว่างก็ต่อเมื่อไฟริบหรี่หรือคิดถึงความอบอุ่นของดวงอาทิตย์ก็ต่อเมื่อหิมะตกอะไรประมาณนั้นเพลงเขาช่างเปรียบเทียบมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีท่อนที่สะท้อนถึงความอะไรวอนแล้วก็ความรู้สึกผิดที่ยังคงตามหลอกหลอนในยามหลับนอนหรือว่ายามที่ยังนึกถึงเรื่องเก่าๆที่จบลงไปแล้วนะคะนี่คือเรื่องของเพลงที่ See You Delight นำเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะ Let Her Go โดย Passenger ในฉบับร้องคู่กับ Ed Sheeran ค่ะคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาท่านผู้ฟังแนะนำมายังไลน์แอดสถานี @jula radio ค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่Albert Hammond ร้องเอาไว้ Moonlight Lady นะคะปล่อยออกมาในปี1976ค่ะงานประพันธ์ของ Carol Baskin นะคะแล้วก็มีAlbert Hammond มาร่วมประพันธ์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนอันแสนโรแมนติกงดงามแต่แฝงไปด้วยความเหงาและรู้ล่วงหน้าว่าไม่มีวันยั่งยืนแน่นอนนะคะก็เป็นเพลงที่ถ่ายทอด อารมณ์ความละเมิดละหมายของความสัมพันธ์ระยะสั้นๆที่แม้จะรู้สึก

ว่าจุดจบคือการจากลาแล้วก็ต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าในวันรุ่งขึ้นแต่ทั้งสองคนก็เลือกที่จะตักตวงความสุขและความอบอุ่นจากกันและกันภายใต้แสงจันทร์ให้เต็มที่ที่สุดอะไรประมาณนั้นที่เซตกับลินดานะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่จากเนเธอร์แลนด์นะคะทีเซตค่ะบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อปี1966นะคะความหมายโดยรวมของเพลงก็เกี่ยวกับความรักที่ลึกซึ้งความทรงจำอันแสนหวานแล้วก็ความอาลัยอาวรณ์จากการจากลานะคะซึ่งความหมายของคำว่าลินดาในภาษาสเปนก็แปลว่าสวยน่ารักหรือน่าทะนุถนอมการเรียกชื่อเธอซ้ำๆจึงเป็นการแสดงความรักความหลงใหลความอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อผู้หญิงคนนี้ส่งต่อด้วยซูซี่ควอโตกับ Four Letter Words ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: นนงโคแก้ววรางกูร
1: อาการร่ายรำจากยาคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าอาการร่ายรำจากยาคืออะไรอาการร่ายรำจากยาเป็นความผิดปกติของการเคลื่อนไหวที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาหรือสารบางชนิดที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้มีลักษณะรวดเร็วไม่เป็นจัง

0: วะไม่สม่ำเสมอและเปลี่ยนตำแหน่งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายคล้ายกับการร่ายรำอาจจะเกิดขึ้นบริเวณใบหน้าปากลิ้นแขนขาหรือลำตัวค่ะอาการดังกล่าวอาจจะเกิดภายหลังจากมีการเริ่มยาใหม่การเพิ่มหรือลดขนาดยาหรือมีการเปลี่ยนแปลงระดับยาในร่างกายค่ะและในบางรายอาการสามารถดีขึ้นได้ภายหลังจากแพทย์มีการปรับยาที่เป็นสาเหตุอย่างเหมาะสมค่ะด้านสาเหตุค่ะพบว่ายาหลายชนิดสามารถทำให้เกิดหรือกระตุ้นให้เกิดอาการร่ายรำได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่มีผลต่อระบบสารสื่อประสาทโดปามีนเช่นยาที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสันยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางจิตเวชบางชนิดและยาหรือสารบางประเภทที่อาจจะมีผลต่อระบบประสาทเช่นโคเคนหรือเมทแอมเฟตามีนค่ะนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดยาบางชนิดอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้ค่ะและความเสี่ยงและลักษณะอาการอาจจะมีความแตกต่างกันตามชนิดขนาดของยารวมถึงระยะเวลาที่มีการใช้ยาอายุโรคประจำตัวและความไวต่อยาของแต่ละบุคคลค่ะด้านอาการค่ะผู้ป่วยอาจมีอาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นอาการใบหน้าขยับทำปากขมุบขมิบหรือมีการแลบลิ้นแขนขาสะบัดบิดบริเวณมือหรือเท้ามีอาการยักไหล่หรือมีการเคลื่อนไหวของลำตัวที่เป็นแบบไม่สม่ำเสมออาการเคลื่อนไหวมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้และอาจดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวปกติของร่างกายค่ะผู้ป่วยบางรายอาจมีปัญหาในการเดินการพูดการรับประทานอาหารหรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดค่ะและนอกจากนี้ค่ะหากผู้ป่วยมีอาการเกิดขึ้นที่เป็นแบบเฉียบพลันรุนแรงหรือมีอาการผิดปกติอื่นร่วมด้วยเช่นมีอาการรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงมีอาการพูดไม่ชัดสับสนมีไข้ผู้ป่วยขอรับการประเมินจากแพทย์โดยเร่งด่วนค่ะด้านการดูแลและการรักษาค่ะหลักการสำคัญคือการทบทวนรายการยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับรวมถึงยาที่ผู้ป่วยซื้อรับประทานเองและผลิตภัณฑ์ในการเสริมอาหารค่ะเพื่อเป็นการค้นหายาหรือสารที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการร่ายรำได้โดยแพทย์อาจจะพิจารณาในการปรับลดยาเปลี่ยนยาหรือหยุดยาที่สงสัยตามความเหมาะสมค่ะโดยผู้ป่วยไม่ควรหยุดหรือปรับยาเองค่ะเพราะการหยุดยาหรือมีการปรับยาบางชนิดอย่างกระทันหันอาจจะทำให้อาการของโรคแย่ลงหรือทำให้โรคเดิมกำเริบได้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะในรายที่มีอาการรุนแรงแพทย์อาจจะให้ยาเพื่อเป็นการควบคุมอาการเคลื่อนปกติตามสาเหตุและลักษณะอาการค่ะนอกจากนี้ค่ะควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดการหกล้มหรือการบาดเจ็บค่ะและควรมีการติดตามอาการให้หลังการปรับยาอย่างต่อเนื่องค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับอาการร่ายรำจากยาที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
3: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
2: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
4: มีแอร์จากปารีสไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงาน
5: ไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569วันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการคู่กับคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานี

0: มีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัสราค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพานิชาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงเวลานี้นะคะเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณกับ3ช่วงรายการเช่นเดิมค่ะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยวันนี้นะคะจะได้รับฟังข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราทั้งจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะวันนี้จารึกรอยไทยเป็นสารคดีเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาจุดเริ่มต้นการประสาทปริญญาบัตรของประเทศไทยและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธท้าโสภิตพิชิตมารจากเศษกระเบื้องหลังคาโบสถ์ที่รอวันถูกทิ้งสู่ประติมากรรมทรงคุณค่าค่ะก็เป็นเรื่องราวทั้ง3ช่วงรายการที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคและช่องทางออนไลน์นะคะมีการไลฟ์ค่ะถ่ายทอดสดของทางรายการที่ YouTube Channel Thai U News เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาก็ขออนุญาตฝากช่องทางนี้เอาไว้ด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่รับชมและฟังได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะรับฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็มาชมภาพประกอบข่าวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากกันนะคะคุณพัชราคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะหลายรายการเลยทีเดียวนะคะที่เราจะร่วมติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะและก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงต่างๆที่เรียนแจ้งไว้ดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานสักนิดหนึ่งนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและอ่าวตอนล่างนะคะภาคกลางด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะส่วนภาคอื่นๆก็จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากนะคะรวมถึงฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมสะสมรวมทั้งดินโคลนถล่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง
2: ผู้น
0: ผ่าน
2: ำนิสิต
0: ทาม ง
2: อเกษตร
0: ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมครั้งในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะในช่วงนี้นะคะชาวเรือก็ต้องระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนก็คือวันนี้นะคะส่วนพยากรณ์อากาศค่ะตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนอกจากนี้ก็ขอส่งกำลังใจค่ะให้กับประชาชนทุกท่านแล้วก็ทีมงานนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในบริเวณทั้งภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคจังหวัดอื่นๆนะคะก็ในหลายๆภาคเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมขังในระยะนี้นะคะก็ต้องติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงแรกค่ะดิฉันก็

0: นักข้อมูลอัปเดตจากการพยากรณ์อากาศนะคะยังคงมีข่าวสารอื่นๆนะคะที่น่าติดตามแล้วฟังด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยกันเลยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะวันนี้ก็นำทุกท่านนะคะมาติดตามบรรยากาศนะคะในช่วงของการแถลงข่าววันนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะซึ่งก็เป็นความร่วมมือนะคะโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะจังหวัดปัตตานีแล้วก็ทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะรวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะในการจัดรายการแถลงข่าวในวันนี้นะคะซึ่งเป็นกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ชายแดนใต้นะคะหรือที่รู้จักกันในนามไทย Beverage Domestic Power เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ครั้งที่2นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะความพิเศษก็คือชิงถ้วยราชทานนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีนะคะทางด้านนางพาติมะสดียามูนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะจะเป็นผู้แถลงข่าวนะคะร่วมกับนายสมพรใช้บางอย่างนะคะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถชัยเอื้ออนันตสรรค์รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีค่ะพร้อมด้วยคุณธานทิพย์สิรินุพงศ์ผู้บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะคะรวมทั้งทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีด้วยนะคะในการการร่วมแถลงข่าวนะคะสำหรับการจัดแข่งขันรายการนี้นะคะจะเริ่มในห่วงวันที่9ถึง21ตุลาคมนี้ค่ะสนามแข่งนะคะภายในมอปัตตานีนะซึ่งถือว่าเป็นรายการสำคัญสำหรับประชาชนเยาวชนในภูมิภาคใต้นะคะดูแคมป์ชายแดนใต้ในรุ่นอายุนะคะไม่เกิน12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งชายและหญิงนะคะโดยจะชิงถ้วยนะคะพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกรุ่นอายุนะคะและรวมถึงปีนี้ที่เพิ่มมาเป็นล่าสุดนะคะจากปีที่ผ่านมานะคะ200กว่าทีมปีนี้ก็เพิ่มมาอีก100กว่าทีมรวมณขณะนี้ปิดรับสมัครไปแล้วนะคะทีมที่321ทีมด้วยกันค่ะทั้งรุ่นทั้ง4รุ่นอายุนะคะซึ่งการบริหารจัดการโดยเฉพาะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถชัยเอื้ออนันตสรรค์นะคะรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีค่ะก็กล่าวว่านับเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่มอ.ปัตตานีค่ะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดรายการแข่งขันซึ่งมีความหมายมากๆนะคะสำหรับยุวชนแล้วก็เยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสนามแข่งกีฬาวอลเลย์บอลนะคะก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากทางศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลชายแดนใต้แล้วก็โดยการสนับสนุนจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะโดยท่านสมพรใช้บางอย่างค่ะซึ่งท่านก็เคยเป็นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีด้วยดังนั้นการที่ท่านได้มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้กีฬาเป็นสื่อนะคะพัฒนาเยาวชนแล้วก็เป็นการพัฒนาคนที่มีศักยภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อเพื่อให้คนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางกีฬารวมไปถึงเรื่องของเบียดวินัยเนี่ยก็จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสังคมในพื้นที่ต่อไปในอนาคตด้วยส่วนทางด้านนางพาติมะสดียามูนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็เปิดเผยด้วยแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นผู้กับเมาะนะคะหรือผู้ว่าพาติมะเนี่ยสนับสนุนมาตั้งแต่ปีแรกของการจัดการแข่งขันแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะโดยท่านจะมีวลีเด็ดว่ากีฬาเนี่ยจะสร้างคนและสุขคนเนี่ยจะสร้างเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดเมืองนะคะที่จะให้เป็นการสื่อภาพบรรยากาศแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องของกีฬานะคะแล้วก็ในห่วงของเดือนตุลาคม

0: คมนี้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มีการเตรียมเฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินทรงพระในส่วนของพระราชทานถ้วยรางวัลนะคะในการทดสอบกอรีนะคะในวันที่10ตุลาคมค่ะส่วนพิธีเปิดรายการแข่งขันการแข่งขันยุวชนเยาวชนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเปิดในวันที่9ตุลาคมด้วยแล้วก็จะมีรถแห่ถ้วยพระราชทานด้วยค่ะดังนั้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต้องจับตานะคะในต้นเดือนตุลาคมนี้จะมีเขาเรียกว่าผู้คนที่จะหลั่งไหลเข้ามาทั้งในส่วนของการเตรียมการรับเสด็จด้วยแล้วก็ในส่วนของเยาวชนที่จะเข้ามาสำหรับการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะคะประมาณการนะคะก็คนจะอยู่ในมอประมาณ 4,000 คนนะคะแล้วก็จะใช้ที่ขอบคุณทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีก็จะสนับสนุนที่พักนะคะให้กับน้องๆทั้งที่มาจากจังหวัดยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีด้วยก็คือมาพักที่โรงเรียนราชประชาอนุเคราะห
1: ์อ๋อปัตตานีค่ะค่ะข้อมูลจากคุณพัชราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปในพื้นที่ภาคกลางกันต่อเลยนะคะคุณพัชราคุณผู้ฟังจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถอดบทเรียนและนำเสนอผลงานการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากลประจำปี2569ติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณธัญวรรณศรีวาจนะค่ะ
2: ผู้นำนิสิตมอเกษตรถอดบทเรียนและนำเสนอผลการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากลประจำปี2569เมื่อเร็วๆนี้กองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมนำเสนอการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากลประจำปี2569ณห้องกำพลอดุลวิทย์อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียรปีชาธรรมวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัสสวัสดีอรุณวรกุลอาจารย์ชนทิชารุ่งศรีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกีฬาอาจารย์กฤตเลี้ยงพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตกำแพงแสนรวมทั้งอาจารย์นักวิชาการศึกษาจากคณะต่างๆและบุคลากรกองพัฒนานิสิตร่วมรับฟังการนำเสนอพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองกับนิสิตนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งการนำเสนอออกเป็น4กลุ่มถ่ายทอดประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยมหิดลครอบคลุมทั้งสิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและข้อคิดจากการเดินทางตลอดจนการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติจริงกิจกรรมครั้งนี้เป็นเวทีให้นิสิตได้ถอดบทเรียนสะท้อนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมนำข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปต่อยอดแนวคิดและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อขยายผลสู่การพัฒนากิจกรรมนิสิตและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะค่ะคุณพัชราคะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะมากันที่ข่าวสารจากคุณธนกรวัชยานนท์นะคะรายงานจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะวันนี้ติดตามเรื่องของการประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์ฝนต

0: หนักและอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับคุณผู้ฟังครับจุฬาลง

0: ให้วันนี้และวันพรุ่งนี้วันที่28และ29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษมหาวิทยาลัยจึงได้ปิดทำการในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้โดยให้งดการเรียนการสอนการสอบและปฏิบัติงานแต่ถ้าหากว่ามีกรณีจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพให้รองอธิการบดีคณบดีและผู้อำนวยการส่วนงานมีอำนาจสั่งให้บุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำการหรือสั่งให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ work from anywhere ได้โดยบุคลากรมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนเช่นเดียวกับกรณีมาปฏิบัติงานในวันหยุดทำการในส่วนของมาตรการช่วยเหลือนิสิตและบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตหรือเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายในส่วนของบุคลากรนั้นทางมหาวิทยาลัยยังคงมาตรการเหล่านี้เช่นเดิมโดยในส่วนของนิสิตนั้นก็สามารถที่จะขอรับเงินสงเคราะห์ได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิตส่วนบุคลากรนั้นสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในเรื่องเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยก็ได้จัดสถานที่พักชั่วคราวให้แก่นิสิตบุคลากรรวมทั้งครอบครัวของนิสิตหรือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักและอุทกภัยที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานที่อื่นๆซึ่งได้มีการจัดเอาไว้เป็นสถานที่พักชั่วคราวพร้อมกับให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่นิสิตและบุคลากรที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อาคารจามจุรี9นอกจากนี้ก็ยังเตรียมที่จอดรถชั่วคราวให้นิสิตและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบที่อาคารจามจุรีสแควร์และอาคารจอดรถ 1-4 ของมหาวิทยาลัยส่วนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568นั้นยังคงเป็นวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม2569เช่นเดิมและถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยก็จะได้ประกาศให้ทราบต่อไปครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะจากคุณธนกรวัสยานนท์รายงานจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะ
2: ค่ะไปต่อที่บริเวณภาคเหนือกันนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้รายงานเกี่ยวกับจิสดาระบุยุทธศาสตร์ดาวเทียม5ดวงสู้ฝุ่น PM 2.5 เตรียมเปิดตัวระบบเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าบูรณาการในอีก2สัปดาห์ติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
3: จิสดาระบุยุทธศาสตร์ดาวเทียม5ดวงสู้ฝุ่น PM 2.5 เตรียมเปิดตัวระบบเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าในอีก2สัปดาห์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาโดยดร.ปกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาบริหารจัดการปัญหาไฟป่ามลพิษทางอากาศและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบสำหรับยุทธศาสตร์หลักนั้นจิสดาได้ดึงศักยภาพของเครือข่ายดาวเทียมจำนวน5ดวงเข้ามาใช้ติดตามจุดความร้อนและร่องรอยการเผาไหม้แบบเรียลไทม์ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการไฟป่าและหมอกควันอย่างครบวงจรในทุกระยะเริ่มตั้งแต่ระยะก่อนเกิดเหตุที่จะเน้นเฝ้าระวังวงรอบการเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจสำคัญทั้งข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังและสับปะรดเพื่อประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าตามด้วยระยะระหว่างเกิดเหตุที่จะติดตามจุดความร้อนและปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่จริงไปจนถึงระยะหลังเกิดเหตุที่เน้นการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแกะรอยประวัติการเผาในห่วงโซ่อุปทานเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดการเผาในตลาดทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้การนำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงมาใช้งานยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนโดยแนวทางดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นการลงโทษทางกฎหมายแต่ให้ความสำคัญกับการยกย่องและมอบรางวัลแก่เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาหยุดเผาผ่านการพิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ยิ่ง

0: ไปกว่านั้นจิดดายังได้ปรับรูปแบบการจัดการไฟป่าในลักษณะของกลุ่มป่าเพื่อลดข้อจำกัดด้านเขตการปกครองควบคู่ไปกับการยกระดับแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นที่สามารถรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเจาะลึกระดับตารางกิโลเมตรและอัปเดตข้อมูลทุก1ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลและเฝ้าระวังสุขภาพได้อย่างแม่นยำทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าแบบบูรณาการอย่างเป็นทางการในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเป็นการผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและกระทรวงอว.โดยระบบดังกล่าวจะทำหน้าที่พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยครอบคลุม4มิติได้แก่น้ำท่วมคุณภาพน้ำภัยแล้งและฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งสามารถระบุพิกัดพื้นที่เกิดเหตุประเมินขอบเขตความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมและกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีข้อมูลที่ตรงกันและสามารถเข้าจัดการวิกฤตการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: อีก2สัปดาห์จะประกาศออกมานะครับก็คือดูเตือนภัยพิบัติทั่วประเทศทั้งเรื่องของน้ำท่วมคุณภาพน้ำแล้วก็ไฟแล้งแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 จะบอกว่าที่ไหนจะเกิดภัยพิบัติอะไรและเป็นพื้นที่ตรงไหนจะได้รับผลกระทบเท่าไหร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำอะไรและเตือนภัยล่วงหน้าไม่ใช่เพราะภัยเกิดตรงไหนแต่พื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเช่นภัยแล้งพื้นที่ที่รับผลกระทบพื้นที่เกษตรกี่ไร่พื้นที่ข้าวเป็นเท่าไหร่อ้อยและมันสำปะหลังยังฤดูกาลอ้อยนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือจะเป็นตัวตอบโจทย์ข้อสงสัยปัญหาที่คำถามที่เราถามกันบ่อยแต่เรายังพยายามที่จะตอบอยู่ก็คือว่าจะเกิดอะไรเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไหร่ผลกระทบเป็นไงใครได้รับผลกระทบและหน่วยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบอีก2สัปดาห์ครับระบบนี้เปิดใช้ยังเป็นทางการครับ
0: ในมิติของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจิดดาได้ร่วมมือกับภาควิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนติดตั้งระบบวัดการแลกเปลี่ยนแก๊สณทุ่งกิ๊กเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของพื้นป่าซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการลดการเผาสามารถเปลี่ยนพื้นที่สีแดงที่ปล่อยมลพิษให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวที่ช่วยกักเก็บคาร์บอนได้นอกจากนี้เมื่อนำมาประเมินภาพรวมพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรมรวมกว่า150ล้านไร่ทั่วประเทศพบว่าภาคส่วนนี้มีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนสูงกว่าปริมาณที่ปล่อยออกไปอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะช่วยผลักดันให้ภาคการเกษตรของไทยก้าวสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนในอนาคตปริษาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะวันนี้คุณแสนศักดิ์ขันทองนะคะก็มีข่าวสารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะประสานความร่วมมือกับจีนยกระดับระบบรางไทยสู่เอเชียนะคะติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาระบบรางของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารคามพร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเยือนลิวเจอเรลเวย์วอเคชั่นแนลเทคนิคกรรมและผลักดันความร่วมมือระหว่าง2สถาบันไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นการเยือนครั้งนี้มุ่งสานต่อความร่วมมือเดิมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและริมเจอเรลเวย์วอเคชั่นแนลเทคนิคคอลเลจซึ่งทั้ง2สถาบันมีบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ MOU อยู่แล้วโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพด้านเทคโนโลยีระบบรางและรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจของภูมิภาครองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลเน้นย้ำถึงความสำคัญของการต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้นิสิตและบุคลากรได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรางขณะเดียวกันความร่วมมือดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและลิวจู

0: Railway
1: Vocational Technical College ครอบคลุมหลายด้านตั้งแต่การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรการจัดฝึกอบรมเฉพาะทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปจนถึงการพัฒนางานวิจัยร่วมกันโดยแต่ละด้านมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบรางในด้านการพัฒนากำลังคนการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรจะเป็นกลไกสำคัญในการเปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีให้แก่ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรางและรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางและสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนได้ขณะเดียวกันการฝึกอบรมเฉพาะทางจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรและนิสิตขณะที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง2สถาบันซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบรางอีกประเด็นสำคัญคือการพัฒนางานวิจัยร่วมกันซึ่งจะเป็นช่องทางให้คณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรทั้ง2สถาบันทำงานร่วมกันบนพื้นฐานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันเพื่อมุ่งสร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านระบบรางที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตการเดินทางเยือนหลิวโจว Railway Vocational Technical College จึงนับเป็นอีกก้าวของการสานต่อความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสถาบันการศึกษาสาธารณประชาชนจีนโดยเฉพาะความร่วมมือผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านวิศวกรรมสำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามความร่วมมือดังกล่าวยังมีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมของกำลังคนแห่งอนาคตผ่านการเปิดพื้นที่ให้นิสิตและบุคลากรได้เรียนรู้เทคโนโลยีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับระบบรางขณะที่การดำเนินงานด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะช่วยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการต่อยอดความร่วมมือระหว่างสถาบันการสานต่อMOUระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและหลิวโจว RailwayVocational Technical Technique จึงสะท้อนแนวทางการเชื่อมโยงความร่วมมือทางวิชาการทางการศึกษาระหว่างไทยและจีนโดยมีระบบรางและรถไฟความเร็วสูงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งยังเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาบุคลากรงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบคมนาคมและความต้องการกำลังคนในอนาคต
0: โอ้แสงทองรายงานครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยค่ะรายงานจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
3: ค่ะแล้วมาปิดท้ายนะคะที่มอหัดใหญ่วันนี้เป็นการรายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเวทีโปรเจกต์ Pitching Say No to Drugs จุดพลังนักศึกษาต้านยาเสพติดติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเวทีโปรเจกต์พิชชิ่งเซโนทูดรักจุดพลังนักศึกษาต้านยาเสพติดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโครงการโปรเจกต์พิชชิ่งเซโนทูดรักเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอแนวคิดและผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดและบุหรี่พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความคิดและทักษะรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดรูปแบบใหม่โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้ขับเคลื่อนกิจกรรมในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมคิดและพัฒนาโครงการรณรงค์หรือนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของเยาวชนในปัจจุบันและสามารถนำกลับไปขยายผลในสถาบันการศึกษาและพื้นที่ของตนเองได้พิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ยูรวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการที่ส่งผลงานเข้าร่วมและร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดและบุหรี่หนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือโชว์แอนด์แชร์เวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลสำเร็จของโครงการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปพัฒนาผลงานและต่อยอดการดำเนินงานโดยมีสถาบันร่วมถ่ายทอดผลสำเร็จได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลา

0: นครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์วิทยาลัยชุมชนปัตตานีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและวิทยาลัยชุมชนสตูลพร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมโหวตผลงาน Popular Vote จำนวน3อันดับนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบใหม่ผ่านการบรรยายในหัวข้อควันร้ายซ่อนพิษวิกฤตสุขภาพโดยรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ชนนกองกมลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิทัลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อDrug Alert ไม่หลงไม่ลองไม่พลาดโดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อเสริมทักษะการรู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากยาเสพติดรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาซึ่งมุ่งสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจตนเองในมิติด้านจิตใจการจัดเวทีครั้งนี้ไม่เป็นเพียงเวทีนำเสนอผลงานแต่ยังเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้คิดแลกเปลี่ยนลงมือทำร่วมกันสร้างเครือข่ายนักศึกษาที่มีความรู้เท่าทันและพร้อมเป็นพลังสำคัญในการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและบุหรี่ในสถานศึกษาและในสังคมอย่างต่อเนื่องกองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณกรองการสุขรักจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะครบถ้วนในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคุณภัชราแล้วต่อกันที่จารึกรอยไทยค่ะ
2: พี่คะการสูบบุหรี่นี่มันดียังไงหรอคะ
3: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
4: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
3: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
2: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายจากสารเคมี 7,000 ชนิดสารพิษกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งในบุหรี่ที่มีมากถึงกว่า70ชนิด
3: โอ้ขนาดนั้นเชียว
4: ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยและพิษภัยจากบุหรี่ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
3: อุ้ยฟังแล้วเหมือนโดนเต็มๆเลยครับ
2: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
5: กฎหมายอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด
6: โซเชียลที่เราเล่นอยู่ทุกวันรู้ไหมจะโพสต์จะคอมเมนต์จะแชร์ถ้าใช้คำหยาบคำด่ามันผิดกฎหมายนะทั้งกฎหมายแพ่งและอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท
5: รู้กฎหมายไว้สักนิดช่วยปกป้องตัวเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
6: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
7: จารึกรอยไทยรอยธรรม
1: เข้าสู่ช่วงของจารึกรอยไทยค่ะวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุดเริ่มต้นการประสาทปริญญาบัตรของประเทศไทยติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

นับตั้งแต่มีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพุทธศักราช2469และหลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตแพทย์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่7นั้นจึงได้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ในปี2473ซึ่งในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปฐมฤกษ์ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์และงานในครั้งนั้นถือเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติเพราะเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของกรุงสยามโดยบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นสำเร็จการศึกษาเวชบัณฑิตหรือแพทยศาสตร์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี2471และ2472ในวันที่25ตุลาคม2473มหาวิทยาลัยได้ส่งจดหมายเชิญถึงหน่วยงานอย่างกว้างขวางทุกกระทรวงทบวงกรมที่จะต้องส่งผู้แทนมาร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่านี่คือสิ่งที่พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้บ้านเมืองนั้นมีคนยุคใหม่ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรเรื่อยมาในปีที่พระองค์ประทับอยู่ในพระนครแต่หากปีไหนที่ไม่ได้ประทับอยู่ในพระนครก็ทรงวิสัยจริงๆกระทรวงธรรมการก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระบรมสาธิสลักษณ์คือรูปวาดของพระองค์เพื่อที่จะให้บัณฑิตทั้งหลายได้รับพระราชทานต่อพระบรมสาธิสลักษณ์อันเป็นต้นเหตุของการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีธรรมเนียมการพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉะนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งแห่งการบริหารโดยพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์เมื่อมีพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วนั้นกระทรวงศึกษาธิการและสภากรรมการทั้งหลายเห็นควรที่จะรักษาธรรมเนียมการพระราชทานปริญญาบัตรนี้ต่อไปจึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รักษาธรรมเนียมของการกราบบังคมทูลพระกรุณาที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาแทนพระองค์มาเป็นประธานในการพระราชทานหรือประธานหรือมอบปริญญาบัตรประสาทปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปแม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติหรือเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงราชแล้วและเปียงประทับอยู่ที่ต่างประเทศคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ได้เป็นประธานในการพระราชทานหรือประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเป็นที่มาที่ไปว่าเหตุใดการพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานและเป็นต้นแบบให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งที่2ของประเทศคือมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรตามนัยยะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประเพณีการพระราชทานปริญญาบัตรประสาทปริญญาบัตรก็ได้มีการจัดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอีกหลายแห่งสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจุดเริ่มต้นการประสาปริญญาบัตรของประเทศไทยค่ะขอบคุณการรายงานจากคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาด้วยนะคะครบถ้วนในช่วงของจารึกรอยไทยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณพัชราเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายเลยนะคะสนทนาสถาบันค่ะ

0: ชิดมันจากเศษกระเบื้องหลังคาโบสถ์ที่รอวันถูกทิ้งสู่ประติมากรรมทรงคุณค่าค่ะคุณพัชราคะค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รันดาอดุลเดชจรัสนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและตอนนี้ท่านอาจารย์รันดาอยู่ในระบบกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะท่านอาจารย์เปิดไมค์สักนิดนะคะค
1: ส
0: ่ะ
1: วัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะ
0: ชัดเจนค่ะ
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: าจารย์ได้ยิ
1: ส
0: น
1: วั
0: เส
1: ส
0: ี
1: ด
0: ย
1: ี
0: ง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงแรกขออนุญาตเรียนสอบถามท่านอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับที่มาของชื่อพระพุทธโสภิตพิชิตมารค่ะและพุทธลักษณะว่าทำไมถึงเลือกทำเป็นปางนาคปลกค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ค่ะก็พระพุทธโสภิตพิชิตมานะคะเริ่มแรกมาเลยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นงานที่อาจารย์ได้ทําช่วยสถานปฏิบัติธรรมภูริพัทโธนะคะที่มุกดาหารนะคะเพื่อที่จัดสร้างอาคารสถานปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เราก็มีการดูแลควบคุมการออกแบบองค์พระเนี่ยจะเป็นองค์ปางสะดุ้งมารนะคะส่วนองค์พญานาคเนี่ยจะเป็นองค์เศียรเดี่ยวเศียรใหญ่ที่ปกคลุมองค์พระพุทธโสภิตพิชิตมานะคะส่วนชื่อว่าทําไมเป็นชื่อองค์พระพุทธโสภิตพิชิตมานเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่หวนนะคะท่านเหมือนได้เหมือนตั้งชื่ออันนี้ไว้ก่อนและองค์นี้ไว้มีดำริว่าอยากจัดสร้างพระปางนาคปกนะคะทีนี้ลูกศิษย์ก็เลยรวบรวมกันหาปัจจัยในการคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะสร้างพระที่เป็นปางนาคปกแต่ว่าพระปางนาคปกองค์เนี้ยก็จะไม่ได้เหมือนกับพระปางนาคปกที่เราเห็นโดยทั่วไปว่าจะมี7 เศียร 9 เศียรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเป็นเศียรใหญ่เศียรเดียวแล้วก็ทีนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยตอนที่อาจารย์ได้ดูแลควบคุมด้านการออกแบบเนี่ยก็ได้ส่งไปที่งานสถาปนิทัศน์นะคะครั้งที่7ที่มอของแก่นนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลด้านการออกแบบประศิลปกรรมยอดเยี่ยมมานะคะก็เราก็จะมีตัวแม่แบบแล้วที่เราสแกนตัวองค์พระเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นที่มาของการที่ว่าเกิดเป็นพระพุทธโสภิตพิชิตมารที่กลายเป็นกระเบื้องได้ยังไงอะค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะในโอกาสที่เรานำกระเบื้องโบสถ์เก่าเนี่ยนะคะที่ทิ้งไปแล้วนะคะหรือว่าถูกนำไปทิ้งแล้วมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เรามีความคิดหรือว่ามองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่เนี่ยอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะเรามันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับพวกเวสอยู่แล้วค่ะเวสจากพวกเปลือกหอยหรือเวสจากอะไรที่เป็นงานไบโอหรือพวกอากิคัลเจอร์พวกเนี้ยค่ะแต่รอบเนี่ยต้องบอกจริงๆนะว่าเป็นความยากแล้วก็ท้าทายเพราะว่าเราไม่อยากจะพูดเลยคําว่าเฮ้ยกระเบื้องโบสถ์มันเป็นเวสแต่จริงๆแล้วมันเป็นเวสในเชิงของการก่อสร้างจริงๆเนาะเพราะว่าสมมติว่าถ้ากระเบื้องโบสถ์เก่าแล้วเราต้องรื้อออกมาเนี่ยพอเราเลือกออกมาแล้วเนี่ยเราต้องคิดเลยให้ถี่ถ้วนว่าคือถ้าในใจของคนไทยอ่ะเราก็มีความสุขว่าสิ่งเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นความนับถือความศรัทธาอะไรบางอย่างเพราะว่าเราลองคิดดูว่าถ้าเป็นกระเบื้องโบสถ์อยู่ในโบสถ์อะค่ะแล้วก็จะมีความขลังเหมือนของทนสิทธิ์เนี่ยแหละเพราะว่าพระท่านครูบาอาจารย์ก็จะนั่งวิปัสสนากรรมฐานหรือมีงานบุญต่างๆเนาะที่จัดขึ้นในอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอเราคิดว่าโอ้ถ้ามาเป็นอย่างเงี้ย ทํายังไงอะให้ไปสร้างให้มันเป็นลักษณะที่ว่าไม่ใช่ขยะที่คนมองข้ามแต่เป็นการสร้างอัตลักษณ์ในเชิงคุณค่าแล้วก็สร้างศิลปะวัฒนธรรมด้วยค่ะแล้วก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยค่ะของจุฬาลงกรณ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณในทุนอันนี้ของจุฬาอย่างมากค่ะ
0: ค่ะ
1: อ
0: น
1: า
0: ะคะ
1: จ
0: ก
1: า
0: ็
1: รย์
0: จากข้อมูลที่ทีมงานให้มานะคะก่อนที่จะได้เห็นผลงานชิ้นต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีการสร้างเส้นฟิลาเมนต์นะคะเพื่อนำไปเข้าเครื่องพิมพ์3 มิติอยากให้อาจารย์เล่าว่าการผลิตเส้นฟิลาเมนต์นี้มีขั้นตอนยังไงและเส้นที่ดีควรมีลักษณะแบบไหนค่ะอาจารย์คะ
1: เองค่ะอย่างเรื่องการขึ้นเส้นเลยนะคะถ้าอย่างทางจุฬาเนี่ยค่ะไมค์ก็เป็นในฐานะตัวแทนของหัวหน้าโครงการเนาะโครงการวิจัยเราก็จะมีคณะสถาปัตย์นะคะที่อาจารย์สังกัดอยู่นะคะแล้วก็MMI นะคะสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุของจุฬาแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์นะคะภาค Material Science นะคะแล้วก็ร่วมมือกับทางของ MTech นะคะก็คือเป็นด้านเกี่ยวกับสถาบันโลหะแล้วก็วัสดุแห่งชาติของเราเนี่ยนะคะในการที่ช่วยในการผลิตขึ้นเส้นขึ้นมาขั้นตอนเนี่ยเริ่มแต่แรกเลยอาจารย์ได้ลองมี

0: การทดสอบโปรโตไทป์เบื้องต้นมีความยากอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยถ้าเราทําแล้วมันไม่มีความละเอียดมากพอเนี่ยมันจะขึ้นเส้นเนี่ยยากมากเพราะว่ามันจะมีเขาเร
1: ค
0: ียก
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ่าอะไรมันจะมีเป็นเม็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เวลาเราปริ้นตัว PLA เนี่ยเราผสมกับ PLA เนาะพอเราปริ้นออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบเหมือนขึ้นรูปองค์พระยากแล้วก็เฟลหลายรอบเราก็ต้องทําการเหมือนทําให้ได้ผงพาวเดอร์เนี่ยละเอียดมากๆแทบจะบอกจริงๆแล้วละเอียดมากกว่าผงแป้งด้วยซ้ำเพราะว่าต้องใช้ตัวสีที่มีความละเอียดสูงอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะผลิตขึ้นเส้นได้เราก็ค่อนข้างเจอปัญหาแล้วอุปสรรคเยอะเนาะในช่วงปีหนึ่งที่เราทําโครงการวิจัยอะค่ะแต่ว่าทางนี้นะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์เนาะจากทาง M-Tech นะคะในการช่วยขึ้นเส้นแล้วก็ทําสุดท้ายเนี่ยเราสามารถสร้างพระพุทธโสภิตวิชิตมารซึ่งมีอัตราลักษณ์จากกระเบื้องโบสถ์นะคะกระเบื้องโบสถ์ที่มีความชํารุดอย่างที่ได้เห็นไปในภาพในช่วงแรกแล้วอะค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะสร้างกี่ขนาดบ้างคะแล้วก็แต่ละขนาดนี้มีความยากง่ายในการสร้างแต่ละประเภทแต่ละขนาดเนี่ยอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: ค่ะอย่างที่เราเห็นจากรูปเลยค่ะจริงๆแล้วตอนแรกอะเราเริ่มจากการทดลองเอา PLA ปกติอะนะคะมาเทสมาทดสอบก่อนว่าถ้าเราจะคูดทำองค์พระไซส์ขนาดนี้หรือว่าไซส์ตั้งแต่20 25 30 35อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะนานไหมแต่ด้วยความที่ว่าจริงๆแล้วอะมันก็มีเทคนิควิธีการเหมือนกันที่ว่าจะทําให้เหมือนคล้ายๆว่าเราทําพระเหมือนจิ๊กซอว์อะเหมือนมาต่อกันเรื่อยๆก็ได้แล้วก็ค่อยๆปริ้นทีละชั้นก็ได้แต่ทีเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันมีขั้นตอนอะไรบางอย่างในตัวองค์พระที่แบบสมมติว่าพวกเกล็ดกระหนกอะไรอย่างเงี้ยมันยากที่จะทํามาเป็นเหมือนคล้ายๆพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยเลยแยกเป็นแค่สองพาร์ทคือตัวองค์พระที่เขาเรียกกันว่าสองถอดอะค่ะองค์พระก
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: องค์พญานาคแล้วก็มาใส่ประกบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์
2: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วเรามีการทดสอบแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงของวัสดุยังไงบ้างคะเพื่อที่จะได้รับคุณภาพตามมาตรฐานสากลค่ะ
0: ค่ะในส่วนเรื่องเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือด้วยโครงการเราค่อนข้างสั้นปีหนึ่งใช่ไหมคะพอเราทําเสร็จแล้วอ่ะเราจะรู้แล้วว่าโอเคค่า TCA ในการที่ว่าถ้าโดนความร้อนเนี่ยเพราะเขาเป็น PLA เนาะมันจะมีความเปราะความอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้ประมาณกี่ปีถึงเขาจะแบบสลายอะไรอย่างเงี้ยหรือเราต้องควรที่จะผสมอะไรไปเพิ่มไหมตรงเนี้ยมันเป็นอันนึงที่แต่ในครั้งแรกเลยอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์ต้องการคาแรคเตอริสติกบางอย่างของกระเบื้องแต่กระเบื้องมันก็เหมือนคล้ายๆพวกจานชามสังฆโลกเนี่ยค่ะมันมีค่าของความเปราะหรืออะไรอย่างงี้ตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราสร้างองค์พระแหละมันมีความเป็นแก้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาคือใจอาจารย์อะคืออาจารย์อะค่อนข้างชอบคาแรคเตอริสติกประมาณนี้แต่ทีเนี้ยพอเราครบปีหนึ่งละเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็คุยกันประมาณว่าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยถ้าพระสามารถที่จะอาจจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในอย่างอื่นนะคะแล้วถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ในอย่างอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่สกับเชอร์ที่ว่าเอาไว้ตั้งตกแต่งเอาไว้ตั้งบูชาหรือว่าสมมตินะว่าเป็นในรูปแบบของยอดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเอามาทําเป็นปราสาทได้ไหมแต่เป็นปราสาทที่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนไม่ใช่แบบถาวรอะสามารถที่จะเล่นกับดิสเพลย์ได้เอาไปเปลี่ยนได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องคือตอนนี้ทุกคนอาจจะมองแล้วคิดว่าอุ๊ยกระเบื้องโบสถ์นี่เป็นได้แค่เฉพาะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คืออาจารย์ได้ในเรื่องของ SDGs ก็คือมีความสึกว่าเวลาเราทําการพัฒนากระบวนการวิจัยหรือว่านวัตกรรมเนี่ยค่ะอาจารย์ให้คุณค
1: ค
0: ่
1: ่
0: า
1: ะ
0: มากกับการที่เราทํายังไงให้เกิดความยั่งยืนทําไงให้เกิดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเราก็ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะในชุมชนในวัดในอะไรเงี้ยจากที่เป็นกองขยะเวสที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทํายังไงอะคะคนกลุ่มแรกที่เห็นคือชาวชุมชนใช่ไหมให้เขาเห็นว่าวิสิ่งเนี้ยจะไปสร้างคุณค่าได้ยังไงไปสร้างอัตลักษณ์ได้ยังไงแล้วต่อมาคนที่เห็นตามมาแล้วคือสังคมคือก็ค่อยขยายวง
1: ค่ะ
0: กว้างเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกคนจะเริ่มรู้แล้วบริบทว่าโอเคการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ได้จริงๆจากสิ่งที่เราได้ลองทำขึ้นมาในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ซึ่งเชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยก็อาจจะได้ผ่านขั้นตอนต่างๆมานะคะอาจารย์แล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้นําเสนอว่ามันเป็นการสร้างคุณค่าที่นําไปสู่การยั่งยืนนะการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะไม่มีส่วนใดมันจะถูกทิ้งไว้หรือว่าค้างไว้อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นแนวคิดอันนี้อาจารย์จะมีการขยายผลเพิ่มเติมจากงานวิ

0: จัยที่อาจารย์ได้นำเรื่องของนวัตกรรมมาต่อยอดอย่างนี้ค่ะอย่างไรต่อไปอีกบ้างคะอาจารย์คะ
1: ค่ะตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าอันนี้จริงๆแล้วเป็นจุดที่ต่อยอดเนาะว่าแบบว่าเรารู้แล้วว่าโอเคสิ่งนี้เอามาทําได้แต่ว่าสิ่งนี้อาจจะมาทําได้ดีในอย่างอื่นๆก็ได้อย่างสมมติว่าจะบอกว่าให้ย้อนกลับไปเลยสเต็ปแรกขององค์พระพุทธโสภิตพิชิตมารเลยก็คือเป็นองค์โลหะหล่อจากโลหะแล้วก็ต่อมาเราก็สแกนโลหะเนี่ยองค์โลหะเนี่ยเก็บไว้เพื่อที่เป็นเหมือนรูปทรงสามมิติ 3D ค่ะแล้วก็มาลองเป็นแอปพลิเคชันในการที่เราปริ้นตัวส่วนผสมของกระเบื้องกับ PLA เข้าไปเนาะจริงๆจะบอกว่าองค์พระเนี่ยเป็นเพียงแค่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรแอปพลิเคชันชิ้นหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าเราเคยลองอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือลองทํากลับมาเป็นกระเบื้องอีกครั้งก็ทําได้สําเร็จเหมือนกันก็คือลองปริ้นกลับมาเป็นรูปกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยในเรื่องว่าถ้าพอเป็น PLA ปุ๊บเนาะก็อาจจะก่อนผุสลายมีการย่อยตัวในระยะเวลาที่แบบว่าที่สั้นไม่ได้ยาวอย่างพวก PETG หรือ ABS อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอนาคตเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหรือปรับส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์
2: อาจารย์คะแล้วการนำวัสดุเหลือใช้อย่างกระเบื้องหลังคาโบสถ์เนี่ยที่อาจารย์ได้เล่ามาตั้งแต่ตอนต้นเลยพัฒนาเป็นรูปแบบต่างๆสร้างคุณค่าให้กับผลงานในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมค่ะในส่วนนี้อาจารย์ให้ความสำคัญยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนนี้นะคะให้ความสำคัญยังไงบ้างอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมีคำพูดคำหนึ่งที่ตั้งใจเขียนไว้เมื่อคืนนี้แล้วก็อยากจะมาเล่ามาอ่านให้ฟังถึงเซนเทนต์หนึ่งนะคะอยากมาอ่านให้ฟังว่าอยากฝากไว้เนาะว่าบางครั้งนะคะสิ่งที่ถูกมองว่าไร้ค่าที่สุดอ่ะกับซ่อนคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้เนาะแล้วก็นี่คือเรื่องราวของการพลิกฟื้นขยะให้เป็นอัตลักษณ์ผ่านหัวใจแล้วก็แรงศรัทธานะคะจากเศษกระเบื้องโบสถ์ที่แตกหักชิ้นเล็กๆวันนี้ได้กลายเป็นผลงานนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงนะคะระหว่างวัดชุมชนกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมนะคะผ่านแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่ามีรางวัลที่ได้รับจากงานชิ้นนี้ด้วยใช่ไหมคะจะเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรนะคะ
1: อย่างในครั้งแรกเลยค่ะตัวองค์พระพุทธโสภิตพิชิตมานะคะได้รับรางวัลในงานสถาปนิทัศน์นะคะครั้งที่7ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่จัดโดยของซีดาร์นะคะแล้วตอนนี้ก็พยายามกำลังลุ้นอยู่ว่าทีมเราเนี่ยจะได้เข้ารอบในการที่ตอนนี้กำลังทำเรื่องขอรางวัลชิ้นหนึ่งไปอยู่ค่ะก็หวังอยู่เนาะว่าเราจะได้ไปถึงจุดนั้นแต่ว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วค่ะสิ่งที่รู้สึกดีภาคภูมิใจที่สุดก็คืออยากให้ผลงานชิ้นเนี้ยคือมันอาจจะไม่จําเป็นต้องต่อยอดจากอาจารย์คนเดียวเนาะเหมือนอาจารย์ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานมาแล้วแหละก็อาจจะมีใครที่เล็งเห็นถึงตรงเนี้ยแต่เขาอยากเอาไปพัฒนาต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ถ้ามันสร้างมูลค่าเนาะอาจจะไม่ได้แค่มูลค่าทางจิตใจแต่เป็นมูลค่าที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเนี้ยอาจารย์ก็ยินดีนะคะแล้วก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะหลังไมค์เนาะถ้ามีอะไรก็อาจจะฝากถามผ่านทางอีเมลอะไรเงี้ยมาก็ได้ค่ะแล้วก็อาจารย์ก็เดี๋ยวจะตอบให้อีกเนาะว่าถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะในข้อมูลค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: นะคะก
1: ค
2: ็
1: ่ะ
2: ต้องขอส่งกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะในการผลักดันสำหรับรางวัลในอนาคตค่ะนะคะแล้วก็จากนี้ค่ะท่านอาจารย์มีแผนที่จะพัฒนาผลงานพระพุทธรูปหรือผลงานรูปแบบอื่นๆยังไงบ้างไหมคะ
1: จริงๆแล้วค่อนข้างมีคนถามเข้ามาเยอะเนาะแต่ว่าจริงๆเราจะบอกว่ามีสิ่งหนึ่งเนาะที่มันเป็นสิ่งที่จะบอกว่ามัน Amazing มากๆเลยเมื่อก่อนถ้าเราลองนึกย้อนไปนะคะมวลสารน่ะเขาก็มักจะอุดไว้ตามฐานของพระพุทธรูปใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนที่ย้อนกลับไปตอนที่เราทําสิ่งเนี้ยมันมีสิ่งที่เราคริติคอลกันในกลุ่มงานวิจัยประมาณว่าเอ๊ะเราต้องใส่ไปกี่เปอร์เซ็นต์น่ะมันถึงจะรู้สึกมันต้องใส่เยอะๆเปล่าอ่ะมันถึงจะรู้สึกว่าโหพระมีแบบเขาเรียกว่ามวลสารศักดิ์สิทธิ์เยอะแต่สุด
2: ค
1: ท
2: ่ะ
1: ้ายต่อให้เราใส่แค่5% 10%หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เข้าไปหลอมรวมอยู่ในองค์พระทั้งหมดกลายว่าจริงๆแล้วว่ามันถ้าเราบอกเป็นภาษาอังกฤษก็ it doesn't matter เลยว่ามันจะต้องแบบปริมาณเยอะน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกทางใจเรามีความสุขว่าอุ๊ยสุดท้ายแล้วมวลสารที่เป็นเพียงแค่เสี้ยวเล็กๆหนึ่งอะแต่พอผสมไปแล้วคือท่านกลายเป็นองค์พระพุทธรูปทั้งองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็สร้างความอันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทำให้รู้สึกว่ามันคิดแบบ forward backward อะคือแต่ปกติเวลาอาจารย์ท
2: ค่
1: ำ
2: ะ
1: งานก็ตามแต่อะค่ะอาจารย์จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดถึงเหมือนจะเห็นและเห็นผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตละแล้วก็พยายามเดินอะเข้าไปหาผลลัพธ์ที่เราอยากได้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ระหว่างทางเนี้ยมันก็จะเจออุปสรรคบ้างที่

0: ทำให้เราต้องแก้ไขแต่จริงๆเราอาจารย์รู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มากกว่าสิ่งที่มันสำเร็จจริงๆในผลลัพธ์อะค่ะก็คือกระบวนการนะคะกระบวนการที่มันมีทั้งความผิดพลาดสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราได้เรียนรู้จากสิ่งนี้แหละว่าถ้าเราไม่สําเร็จแล้วมันเพราะอะไรเราต้องแก้ไขโดยวิธีการไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อมั่นมากๆว่าโครงการเนี้ยจะสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้ในเชิงบริบทอื่นๆเนาะอย่างที่บอกไว้ว่าอาจจะไม่ได้มองแค่เป็นองค์พระพุทธรูปสุดท้ายอาจจะมาปิ้นเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่อาจจะบอกว่ากลับมาเป็นตัวหลังคาอีกครั้งหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นผนังอาคารในโบสถ์หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเอาเวทจากเซรามิกอื่นๆที่เป็นในแบบเดียวกันพัฒนาขึ้นมาทําเป็นฟาซาดซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการวิจัยอันใหม่ของอาจารย์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากตัวนี้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ก็น่าชื่นชมแล้วก็เห็นถึงคุณค่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าจากสิ่งที่ถ้ามองเป็นพวกเศษกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าแล้วก็แรงศรัทธาและความร่วมมือกับทางพื้นที่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
2: ค่ะนะคะทิ้งท้ายสักนิดค่ะอาจารย์หากว่าผู้สนใจค่ะตรงนี้เราสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ของอาจารย์หรือว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยได้จากช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้นะคะทางจุฬานะคะก็จะมีจากสื่อสารองค์กรนะคะก็ได้มีการมาถ่ายทําไว้แล้วนะคะแล้วก็น่าจะมีเป็นคล้ายๆเป็นข่าวลงไปเนาะก็เดี๋ยวอาจจะถ้าใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวจะส่งข่าวอันเนี้ยนะคะเข้าไปให้กดติดตามหรือว่าถ้ามีคําถามนะคะหรือว่าสนใจอยากมาทําอะไรเพื่อชุมชนร่วมกันนะคะก็เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวอาจารย์จะให้อีเมลไว้นะคะก็คือลันดา RUNDA นะคะแล้วก็จุดนะคะ A คือนามสกุลนะคะ @jula.ac.th นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: หากว่าหากว่าท่านใดสนใจนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมติดตามข่าวสารก็ดูจากเว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธโสภิตพิชิตมารจากเศษกระเบื้องหลังคาโบสถ์ที่รอวันถูกทิ้งสู่ประติมากรรมทรงคุณค่าทางรายการต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รันดาเด็ดจรัสนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดี
1: ค
2: ค
1: ่ะ
2: ่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: ดีค่ะ
2: ค่ะก็ครบถ้วนนะคะคุณพัสราคุณผู้ฟังสำหรับช่วงของสนทนาสถาบันนะคะแล้วก็รอบรู้ทั่วไทยจารึกรอยไทยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่คุณพัสรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุมอปัตตานีพร้อมทีมงานขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับศาลรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนการนัดแถลงกรณีบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแม้ตรงกับวันหยุดราชการพิเศษสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ซึ่งน่าเชื่อได้ว่า

สามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนเป็นวันหยุดราชการพิเศษแต่เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดพิจารณาคดีและนัดฟังคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าไว้นานแล้วจึงให้เป็นไปตามกำหนดนัดเดิมทั้งนี้หากประชาชนมีความสนใจรับฟังการนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสามารถชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดพร้อมขอให้อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่27ถึง29กันยายนนี้พร้อมวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงรวมทั้งสังเกตสัญญาณความผิดปกติเช่นน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำซึ่งอาจเป็นสัญญาณของน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่น้ำสามารถท่วมถึงควรขนย้ายสิ่งของและสัตว์ไปยังพื้นที่สูงหรือจุดปลอดภัยหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำการเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลาและสัตว์น้ำพร้อมจัดเวรเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและให้มีการแจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำถึงท้ายน้ำนอกจากนี้ควรเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสหรัฐเตรียมรับมือพายุนอร์อีสเตอร์ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเกาะฮาวายทางการสหรัฐได้เตรียมรับมือพายุนอร์อีสเตอร์ซึ่งเป็นพายุตามฤดูกาลแต่มีความรุนแรงผิดปกติสำหรับช่วงเวลานี้โดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าถล่มภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐพร้อมกับประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้นไม้หักโค่นรวมถึงอาจเกิดความเสียหายต่อเสาไฟฟ้าในนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียขณะที่ทางการฮาวายได้ประกาศเตือนภัยให้เฝ้าระวังอันตรายจากพายุในบางพื้นที่รวมถึงเหตุน้ำท่วมและดินถล่มซึ่งผู้ว่าการรัฐฮาวายเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางได้อนุมัติความช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วเพื่อเตรียมรับมือกับพายุโดยชาวฮาวายบนเกาะใหญ่ได้เร่งเตรียมรับมือกับผลกระทบจากพายุลูกนี้คาดว่าอิทธิพลของพายุจะทำให้มีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมฉับพลันที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตรวมถึงมีคลื่นลมแรงโดยปริมาณน้ำฝนอาจสูงถึงประมาณ64เซนติเมตรและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัสนะครับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เพลงเก่ามาอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่นะครับยามบ่ายบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5

ฟังเพลงในวันๆต่อเนื่องนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงผ่านทางวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz 2เพลงเริ่มต้นนะครับตามคำขอเลยนะฮะที่022183975-7คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเก่าเพลงไหนนะครับส่งมาได้เลยรวมไปถึงการพูดคุยทักทายหรือว่าจะมีเรื่องราวแบ่งปันกันช่วงเวลาของเพลินเพลงเองนะครับยามบ่ายแบบนี้ก็หยิบเพลงเพราะๆมาอยู่ดูแลให้กันและกันแบบนี้ด้วยนะครับเอาละครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงกับเพลงที่ชื่อว่าปากไม่ตรงกับใจนะครับงานจากเรประจักษ์สงอิ่มนะครับไม่ได้ฟังนานมากๆเลยนะครับย้อนกลับไปถือว่าเป็น1เพลงที่มีคนได้ฟังถามถึงไว้เดี๋ยวเล่นให้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมได้อยากฟังเพลงไหนอีกก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันครับ

ายคนก็ทราบกันดีนะครับว่าเมื่อก่อนนี้การแข่งขันกับค่ายเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Grammy หรือว่า RS เนี่ยก็จะมีศิลปินมาเป็นคู่แข่งกันอย่างสม่ำเสมอเลยปัจจุบันเราก็จะเห็นเป็นมิตรภาพดีๆร่วมกันแล้วนะครับสามารถกลับมาร่วมงานกันได้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปฝั่ง Grammy เนี่ยวงนูโวเป็น1วงที่โด่งดังมากๆแล้วก็มีเพลงเพราะๆเลยเขาก็มีการสันนิษฐานว่าฝั่ง RS เองในสมัยนั้นเนี่ยก็มีวงอยู่1วงครับชื่อว่าวงเฟรมนะครับโดยวงเฟรมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่แข่งของนูโวนะฮะด้วยแนวเพลงด้วยสีสันของดนตรีอะไรอย่างนี้นะครับและสมัยนั้นก็ได้นักแต่งเพลงระดับพระการเลยนะครับมาอยู่ในอัลบั้มนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่เสือธนพลด้วยมีอยู่หนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกับเพลงที่ชื่อว่าสูญเสียถือว่าเป็นเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงเลยงานจากวงเฟรมนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกับอัลบั้มที่ชื่อว่าไอ้ตัวยุ่งนะครับและใครจะเพิ่มเติมอีกนะครับส่งมาได้เลย022183975-7ดึงวานๆกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้ความสุขเกิดขึ้นกับเสียงเพลงเก่าที่คุณคิดถึงครับ

0: าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังเพลงเพราะเพลงเก่าเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขนะครับกับช่วงเวลาของเราแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่นะครับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุนทรศักดิ์และทีมงานต้องลาไปแล้วนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่จันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองเดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันเถอะต่อวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันที่ต้องการกำลังใจกันใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะคะถ้าไม่มีความวุ่นวายลำบากใจอะไรมากมายตรงนี้มีเพลงจากสุขกันเถอะเราให้ได้ผ่อนคลายกันนะคะเพราะว่าหนักหนาสาหัสกันมา 2-3 วันแล้วค่ะตัวเองก็ เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้โหไม่อยากจะบอกอะไรเลยก็ไม่เป็นไรมาจนถึงวันนี้ค่อยๆทำใจกันไปนะคะแล้วก็คิดว่าเพลงจากสุกันเราพอจะช่วยผ่อนคลายกันได้บ้างให้หายเครียดกันนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้กำลังใจเสมอๆกับเพลงนั้นยิ้มสู้รายการสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุก

ระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนฟังครูเอื้อสุนทรสนานนะคะ

หลังฝนจากครูเอื้อสุนทรสนานค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นตอนนี้สุขภาพใจนี่ต้องดูแลกันหนักๆ หน่อยนะคะพยายามมองทุกอย่างในด้านบวกอย่าลบมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าลบมากจนเกินไปตัวเองก็แย่คนรอบข้างก็แย่เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นฟังเพลงจากสุกันธรากันไปแล้วก็วันนี้พอดีเลยพี่เปาหม่อมหลวงปราลีประสมทรัพย์ค่ะส่งเรื่องสวยๆงามๆมาให้จัดกันนะคะเมื่อหลายวันก่อนรู้สึกว่าจะมีการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2569โชคดีที่จัดกันไปเสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะคะไม่งั้นจะมีการเลื่อนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เป้าก็เลยส่งเรื่องนี้มาละค่ะส่งมาว่าชุดเยือนภาคเหนือกับนาง

สาวถิ่นไทยงาม2569นะคะพี่เปาเล่ามาส่งภาพสาวๆที่อยู่ในชุดว่ายน้ำย้อนยุคก่อน

ล่ะค่ะแล้วก็มีผู้ที่ชนะเลิศกันไปเรียบร้อยแล้วสวยงามเลยทีเดียวนะคะนี่แหละค่ะก็เลยพี่เปาก็ดีอกดีใจชอบมากพี่เปาชอบคนสวยก็เลยส่งเรื่องชุดเยือนภาคเหนือกับนางสาวถิ่นไทยงาม2569ถิ่นไทยงามงามสมชื่ออยู่ภาคเหนือของประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเป็นเมืองที่มีสาวสวยหญิงงามแล้วก็มีงานประกวดนางสาวถิ่นไทยงามทุกปีปีนี้สาวงามคนไหนที่ได้สวมมงกุฎนางสาวถิ่นไทยงาม2569เดี๋ยวพี่เปาจะบอกให้แต่ตอนนี้ให้ฟังเพลงนี้ก่อนนะคะ

เพลงพี่ปอก็จัดมาว่าเป็นเพลงจากทางเหนือของประเทศไทยดอกไม้ถิ่นไทยงามคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะ

ดอกไม้ถิ่นไทยงามจากคุณวรรณธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ต่อกันค่ะพอเป็นดอกไม้แล้วพี่เปาก็บอกว่าภาคเหนือดอกกุหลาบสวยมากมายวันนี้เพลงที่เกี่ยวกับดอกกุหลาบก็จะมีหลายเพลงไปฟังกุหลาบเชียงใหม่กันก่อนคุณวินัยจุลบุษปากค่ะ

了带快乐了快乐古拉大冰冰在แม่แสมไว้เนื้อใบนาดอกไม้หอมชื่นและรื่นราวตายิ่งพากลิ่นเคล้าให้สาวเจ้าหอมชื่นใจสมางสุรางนางเอ๋ยเย้ายวนชวนเชยอาลัย

ได้ฝากรักสีเตือนหวานช่ำในคำขวัญเรือนรักไม่บิดเบือนเคลื่อน

ไม่เคยคิดนายจากกายโสมตรูยอดสูโปรดรู้ว่าฉันนั้นรักนักหนาแม้โดยสุเทพกลอนกลายรักจึงสลายโรยรารักแค่เท่านั้นไฟฝันแก้วตาค่ำคืนควรหาอุตส่าห์

กุหลาบเชียงใหม่ค่ะเสียงร้องของคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะแล้วก็จะไปต่อกันอีกกุหลาบอีกกุหลาบพี่ป๋าบรรยายมาว่าดอกกุหลาบสวยสดส่งกลิ่นหอมเพลงก็เพราะดอกกุหลาบกับเพลงไปด้วยกันอย่างดีฟังแล้วมีความสุขค่ะจินตนาการตามไปนะคะกับกุหลาบหอมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

กุหลาบหอมไปแล้วนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติงานของท่านขุนวิจิตรมาตราค่ะดอกกุหลาบทั้งนั้นพี่ปาบอกว่าเป็นเรื่องของดอกกุหลาบที่อยู่ทางเหนือของประเทศไทยก็มีอีกเพลงหนึ่งกุหลาบงามคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอมาตยกุลอ้อเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพานนท์ร้องคู่กับคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์ค่ะกุหลาบงาม

ยังไม่หมดเรื่องของดอกกุหลาบนะคะพี่เป๋ายังมีต่อให้อีกเพลงหนึ่งอีก2เพลงค่ะเป็นเพลงที่เราฟังทีไรก็ไม่เบื่อสักครั้งไปนะคะมีเพลงกุหลาบในมือเธอคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติแล้วก็กุหลาบร่วงพี่ป๋าบอกว่าคนร้องก็ร่วงไปแล้วแต่เพลงไม่ร่วงนะคะฉะนั้นฟัง2เพลงกันไปเลยกุหลาบในมือเธอกับกุหลาบร่วงคุณนงรักษ์โรจนพันธ์ค่ะ

ชมกุหลาบกันไปเพลินๆแล้วนะฮะทำให้นึกถึงกุหลาบช่วงนี้เจอฝนหนักขนาดนี้นี่ร่วงหมดแน่นอนเลยทีเดียวค่ะอ่ะทีนี้ไปรับประทานอาหารกันหรือจะสั่งไปรับประทานที่บ้านก็ได้นะคะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ค่ะใกล้หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะอาหารที่นี่รับประทานแล้วมีความสุขเลยทีเดียวเพราะว่าอร่อยถูกปากนะคะถ้ารับประทานแล้วไม่อร่อยเราก็ไม่มีความสุขถูกไหมคะดังนั้นอะไรก็ได้หาสิ่งที่เป็นความสุขให้กับชีวิตเป็นการปลอบใจตัวเองเป็นการให้รางวัลตัวเองบางครั้งก็เหน็ดเหนื่อยสาหัสมาแล้วไปรับประทานอาหารอร่อยๆกัน Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1หรือจะสั่งมาที่บ้านก็โทรศัพท์ไปที่02-215-0026-7 02-215-0026-7 นะคะก็ให้กำลังใจกันไปกับทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะหลายท่านก็คงจะอุตลุดอยู่ในขณะนี้นะคะทุกคนก็ต่างรับเรื่องคล้ายๆกันแล้วแต่หนักบ้างน้อยบ้างคราวนี้ต่อกันกับชุดที่พี่เป๋าจัดมาให้ชุดเยือนภาคเหนือกับนางสาวถิ่นไทยงาม2569ค่ะพี่เป๋าบอกว่าคราวนี้เข้าสู่เวทีประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2569แล้ววันตัดสินผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดไทยล้านนาผ้าสิ้นเป็นผ้าไทยจากจังหวัดสุโขทัยในแนวคิดเสน่ห์ล้านนาแล้วก็เดินบนเวทีให้กรรมการตัดสินความงามต้องนึกถึงเพลงนี้เลยนะคะ

นางฟ้าจำแรงค่ะเราก็จะยินกันทุกครั้งเวทีประกวดนางงามจะมีเพลงนี้เสมอเลยนะคะพี่ป๊าบอกว่าจัดเพลงประกอบชุดวันนี้ตามความคิดของตัวเองไม่เกี่ยวกับเพลงวันตัดสินนะคะและพี่ป๊าก็ต่อด้วยคุณวรรณธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติสาวน้อยร้อยช่าง

สาวน้อยร้อยช่างเป็นเพลงที่คุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติร้องไว้เช่นเดียวกันนะคะพี่เป้าก็บอกต่อไปเล่าให้ฟังว่านางสาวถิ่นไทยงาม2569ได้แก่นางสาวโซเฟียสท็อตจึงสาวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะคะเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีชื่อเป็นฝรั่งไปทั้งหมดเลยนะคะอายุ19ปีนางสาวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียจากจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็รองชนะเลิศทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่เป็นสาวสวยทั้งนั้นนะคะแล้วยังจะได้รับเกียรติบัตรนางงามทูตวัฒนธรรมอีกด้วยนะคะโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็มีเพลงอะไรต่อไปเพลงนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะสาวงาม

เอื้องเหนือค่ะคุณรงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติร้องคู่กับคุณสมศักดิ์เทพานนท์เอื้องเหนือนะคะแล้วก็ต่อกันกับคุณบุษยารังสีเพลงนี้น้ำใจชาวเหนือ

น้ำใจชาวเหนือจากคุณบุษยารังสีนะคะคราวนี้ก็จะปิดท้ายเพลงที่แสดงความยินดีกับนางสาวถิ่นไทยงาม2569ด้วยคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะทำบุญด้วยอะไร

สาวเวียงฟ้านะคะเพลงนี้มาจากภาพยนตร์ค่ะแล้วก็คุณชรินทร์นันทนาคอนร้องคู่ไว้กับคุณวิไลวรรณวัฒนะพาณิชย์นะคะก็นางเอกจำได้ว่าคุณแม่บอกนางเอกเจ้าน้ำตาอีกเพลงหนึ่งยังไม่กลับจากทางเหนือไปต่อกับคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติกุหลาบเวียงพิงค์

พี่เป้าเริ่มต้นให้ด้วยกุหลาบทั้งหลายก็เลยมองดูแล้วอู้ยังมีอีกหลายเพลงเพราะๆที่เกี่ยวกับกุหลาบนะคะไปต่อให้กันเดี๋ยวดูว่ามีเพลงอะไรต่อไปจากกุหลาบเวียงพิงค์ของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ไปแล้วเจอเพลงนี้ค่ะคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติกุหลาบแสนสวย

0: กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่าจีนพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบบสมบูรณ์แล้วมากกว่า400รุ่นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนรุ่นทั่วโลกค่ะขณะที่รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ปี2026ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จีนส่งมอบหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า 40,000 ตัวคิดเป็นประมาณ 97% ของยอดส่งมอบทั่วโลกค่ะ
1: ตัวเลขดังกล่าวนะคะได้ทำให้เรื่องมาตรฐานมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะพอเมื่อจำนวนผู้ผลิตจำนวนรุ่นและยอดส่งมอบได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ละบริษัทอาจต้องใช้ชิ้นส่วนระบบเชื่อมต่อวิธีการทดสอบแล้วก็หลักเกณฑ์วัดประสิทธิภาพที่แตกต่างกันค่ะหากไม่มีมาตรฐานกลางแล้วนะคะผู้ใช้งานก็จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพความปลอดภัยแล้วก็ต้นทุนได้ยากค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าสำหรับโรงงานหรือธุรกิจที่ต้องการใช้หุ่นยนต์จำนวนมากนั้นแล้วนะคะปัญหาอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่การเชื่อมต่อระบบไปจนถึงการซ่อมบำรุงและก็เปลี่ยนชิ้นส่วนหากหุ่นยนต์แต่ละยี่ห้อใช้มาตรฐานคนละชุด
0: ค่ะจริงจึงเรื่องผลิตการเรื่องมาตรฐานควบคู่กับการเพิ่มกำลังการผลิตก่อนหน้านี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้ตั้งคณะกรรมการด้านมาตรฐานหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โดยมีบริษัทและสถาบันวิจัยมากกว่า70แห่งเข้าร่วมและมีการเสนอร่างมาตรฐานเฉพาะด้านหลายเรื่องเช่นการเก็บข้อมูลสำหรับหุ่นยนต์ข้อกำหนดทางเทคนิคของตัวหุ่นยนต์และมาตรฐานอินเทอร์เฟซของมือและอุปกรณ์ยึดจับค่ะในภาคการผลิตโรงงานหลายแห่งของจีนเริ่มนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไปทดลองใช้ในงานจริงเช่นการตรวจสอบคุณภาพการหยิบจับชิ้นงานการขนส่งในสายการผลิตและงานที่ต้องทำซ้ำต่อเนื่องขณะเดียวกันโรงงานผลิตหุ่นยนต์บางแห่งเริ่มตั้งเป้ากำลังการผลิตระดับหลักหมื่นตัวต่อปีค่ะ
1: ทางรัฐบาลจีนนะคะยังมีโครงการทดสอบหุ่นยนต์ Humanoid ในสถานการณ์จริงนะคะโดยได้ตั้งเป้าให้ภายในสิ้นปี2026นี้สามารถรองรับการใช้งานในพื้นที่ตัวอย่างระดับ 10,000 ตัวค่ะการวางมาตรฐานจึงมีผลโดยตรงมากเลยนะคะต่อการนำหุ่นยนต์เข้าสู่ตลาดในวงกว้างเนื่องจากผู้ผลิตต้องมีเกณฑ์กลางนะคะสำหรับการทดสอบขณะที่ผู้ใช้งานก็ต้องมีข้อมูลที่สามารถนำมาเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจลงทุนได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วอีกด้านหนึ่งจีนยังมีเป้าหมายผลักดันมาตรฐานของตัวเองเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศโดยเข้าร่วมกันจัดทำมาตรฐานสากล

0: ฟังมาถึงโดยมีทั้งตลาดภายในประเทศห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งได้การสนับสนุนเชิงนโยบายเป็นแรงผลักดันสำคัญค่ะ
1: น่าเสียดายนะคะที่เวลาวันนี้ใกล้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ขอบคุณคุณเจิ้งหยวนพิงด้วยค่ะที่แวะเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พอดีเท่าไหร่คะตัวเฉาเฉียน
1: จิ๋วป่ายป้าซื้อหยวน
0: แพงมากค่ะ
1: ใช่ค่ะดิฉันบอกเขาว่าไทยกล้วยเหรอหนึ่งต้าเจอมาแพงมากลดได้ไหมคะ
0: ไทยกล้วยเหรอหนึ่งต้าเจอมาแล้วเขาลดให้ไหมคะ
1: ลดได้ 10% ค่ะแม่ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าได้จ่ายถูกไปอีกหน่อยนึงคุณโจคะดิฉันอยากจะซื้อตู้เย็นไว้ที่บ้านสักตู้นึงอะค่ะวันนี้คุณโจสอนเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: ดิฉันต้องการซื้อตู้เย็นขนาดเล็กตู้นึงภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 我想买一个小冰箱
1: 我想买一个小冰箱
0: 我ดิฉัน
1: 我
0: 想อยากจะต้องการ
1: เสียง
0: หมายซื้อ
1: หมาย
0: อีหนึ่ง
1: อี
0: เกื้อลักษณะนามของตู้เย็น
1: เกื้อ
0: เสียวเล็ก
1: เสียว
0: ปิงเซียงตู้เย็น
1: ปิงเซียง
0: 我想买一个小冰箱
1: 我想买一个小冰箱ดิฉันต้องการซื้อตู้เย็นขนาดเล็กตู้หนึ่งถ้าจะถามเขาว่าแบบไหนคุณภาพดีที่สุดล่ะคะต้องพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า哪种质量好
1: 哪种质量好
0: แบบไหนคุณภาพดี哪种แบบไหน
1: 哪种
0: 质量คุณภาพ
1: 质量
0: 好ดี
1: 好
0: 哪种质量好แบบไหนคุณภาพดี
1: หนาจงจื้อเลี่ยงหาว
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 欢迎光临
3: 我想买一个小冰箱哪种质量最好
2: 质量都不错
1: คุณโจคะตกลงเขาตอบว่าจื้อเลี่ยงเต้าปู่จั่วเดาว่าน่าจะแปลว่าคุณภาพดีทั้งนั้นหรือเปล่าคะเพราะว่าคนขายของมักจะบอกลูกค้าอย่างนี้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ质量都不错แปลว่าคุณภาพดีทั้งนั้น
1: ค่ะมาถึงช่วงของเกร็ดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องอะไรมาฝากคะ
0: เรื่องอำเภอสัตราจารย์ค่ะอำเภอฉีชวนมณฑลหูเป่ยเป็นบ้านเกิดของหลี่ซือเจิ้นแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังสมัยราชวงศ์หมิงศาสตราจารย์ที่เกิดในอำเภอนี้มี 2,000 คนกระจัดกระจายในท้องที่ต่างๆทั่วประเทศจีนและทั่วโลกมีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการระดับสูงอีกกว่า 2,000 คนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นอำเภอศาสตราจารย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านบุคลากรเช่นกับอำเภอหลิงชวนมณฑลเจียงซีและอำเภออีซิงมณฑลเจียงซูค่ะ
1: น่าสนใจนะคะอำเภอศาสตราจารย์ก่อนจากกันวันนี้มีคำถามท่านผู้ฟังว่าน้าจงจื้อเหลียงหาวแปลเป็นไทยว่าอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่ tai@cri.com.cn tai@cri.com.cn หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI นะคะ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้มาฟังเรื่องนี้กันจากคุณศิวตราเป็นเรื่องของจีนบอกว่าออกมาประกาศรายชื่อบริษัทเอกชนท็อป500ในปี2026บอกว่าเป็นภาคแรกทำไมถึงต้องเป็นแบบว่าภาคแรกหรือว่า EP ที่1ก็ได้อ่ะเพราะว่ามันมีความน่าสนใจนะคะว่าบริษัทเอกชนเหล่านี้เนี่ยเขาทำไมถึงไปติดนะคะท็อป500ได้เดี๋ยวต้องมาฟังกันเพิ่มเติม
5: เพราะว่าเนื้อหาเยอะแต่ว่าเวลาข้างหลังเราน้อย

0: เพราะฉะนั้นก็ต้อง
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ยอยคุยกันไปเพราะว่ากว่าจะได้รู้ว่าท็อป500มีอะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยจีนประกาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะวันที่22กันยายนรายชื่อ500บริษัทเอกชนชั้นนำของจีนประจำปี2026ซึ่งเกณฑ์การที่เขาจะคัดเลือกว่าคุณจะเป็น1ใน500หรือเปล่าก็คือรายได้การประกอบการในปี2025ค่ะซึ่งรายชื่อที่ประกาศออกมาดิฉันอยากจะชวนคุณภาดาราคุณฟังดูเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจจีนที่ค่อนข้างชัดแน่นอนว่าเกณฑ์การสำรวจก็คือการสำรวจในครั้งนี้มีบริษัทเข้าร่วม6,350บริษัทค่ะว่าคุณ
2: จำนวนมากจะ trust นะว่าแบบอ๋อผ่านออยแล้วเชื่อตามนี้เวลาเขาโชว์ว่าดู ingredient ของ Counter Brand กับ ingredient ของ T Beauty Brand ดูสิออยรับรองแล้วเนี่ยขอยืนยันเลยว่าตัวที่เป็นสารที่ออกฤทธิ์ที่สำคัญเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากใช้ T Beauty ถูกลง10เท่า
3: คนก็เลยตั้งคำถามอย่างที่อาจารย์พูดแล้วก็เปรียบเทียบหาข้อมูลแล้วก็หาสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่าที่จะจ่ายมัน
2: ใช่ก็จะมีประเด็นเนี้ยที่เกิดขึ้นแต่ว่าประเด็น Pink Tax เนี่ยครับก็ถูกพูดคุยเยอะมากแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่จบยังไม่จบก็ติดตามกันต่อไปแต่ว่าเราได้เห็น2ทางนะว่าลูกค้าเองก็จะมี curiosity สูงขึ้นในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนให้ลูกค้าจับต้องได้ไม่งั้นเนี่ยจะโดนแบบนี้แหละ
3: ครับนี่ไล่แต่ละจุดก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะผู้ใหญ่อย่าไปไล่ copy ทำตามเด็กเด๊ะขนาดนั้นส่วนที่2คือเรื่องของ Pink Tax
2: อันที่3เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับ beauty เหมือนกันเป็นประเด็นเรื่องของ Sephora Kids
3: คืออะไรอาจารย์
2: คือ Sephora เนี่ยครับเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของการขายเครื่องสำอางครับอยู่ภายใต้ LVMH ก็คือ Louis Vuitton Moët Hennessy นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องของการใช้ไลฟ์สไตล์ที่พิเศษเนี่ยแล้วก็แข็งแรงมากคือคนก็จะคุ้นว่า Louis Vuitton เคยได้ยินแบรนด์อื่นๆ Bottega อะไรอยู่ภายใต้ Louis Vuitton เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมี Sephora ถ้าเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเซฟอร่าเหมือนกันแล้วก็เราก็จะเห็นคู่แข่งจากญี่ปุ่นเช่นมัตสึโมโตะคิโยชิและอื่นๆก็เข้ามาในตลาดกันก็จะเป็นร้านที่แบบเข้าไปอีฟแอนด์บอยเมืองไทยก็จะเห็นอีฟแอนด์บอยบิวทรีมอย่างเงี้ยแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยยังไงก็เป็นเซฟอร่าครับปรากฏว่าเด็กอายุ10ขวบประมาณเริ่มแต่งหน้ากันมากขึ้น
3: อ๋อ10ขวบนี่ผมยังอาจจะใช้คำว่ากระโดดยางหรือว่าทอยตุ๊กตุ่นตุ๊ก
2: เล่นเล่นเล่นอะไรนะลูกแก้วเหรออ
3: ่ะถังไหมพรมก็ไม่แย่อยู่เลย
2: เขี่ยไพ่อะไร
3: ครับ
2: คือแต่ว่าน้องๆเนี่ยเขาเริ่มเรียกร้องมันเกิดขึ้นจากการที่เขาเรียกร้องว่าทำไมต้องเป็นอดัลต์จึงจะแต่งหน้าได้เขาก็จะแต่งหน้า
3: คือนอกจากงานโรงเรียนหรืองานร้องเพลงประกวดที่เด็กจะได้แต่งหน้าแล้วหนูก็อยากแต่งในชีวิตประจำวันค่ะ
2: ใช่ก็เลยจะแต่งหน้าแล้ว Sephora ก็เลยออก product line ที่เป็น Sephora Kids สำหรับเด็กขึ้นมา
3: เออแต่มันตั้งคำถามได้หลายมุมมากเลย
2: นี่ไง
3: ครับ
2: มันก็เลยกลายเป็นดีเบตเลยทันทีว่าเอ๊ะมันมีเอ๊ะขึ้นมาทันทีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ใน textbook ที่เป็น principle of marketing textbook เลยนะก็การวาง segmentation อย่างมีความรับผิดชอบ
3: ฮะเพราะว่าอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเอาเด็กเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงของเขาเขามนุษย์หนึ่งคนเท่ากันเด็กอย่างแต่งหน้าเด็กก็ต้องได้แต่งหน้าสิอันนี้ก็คือวิธีคิดที่มองอย่างทื่อ
2: ๆสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์กับสิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยก็ถูกแยกกันอยู่ถูกไหม
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเด็ก10ขวบเด็ก10ต้นๆเดินไปซื้อเครื่องสำอางได้เองตามกฎหมายเนี่ยมีสิทธินั้นมากน้อยแค่ไหนใช้เงินใครในขณะเดียวกันสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ก็มีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองเฮ้ยคนก็ตีกันเรื่องนี้แหละไม่จบแล้วก็เซฟอร่าก็เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเขาก็ออกของเขามาปรากฏว่าคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยอ่ะก็คือคิวส
3: ์อ๋อฮะ
2: ก็คือเครื่องสำอางทางฝั่งของลอรีออล
3: ครับ
2: แล้วก็ออกมาว่า kids choose stay kids
3: เด็กก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างสวยงามแบบเด็ก
2: ครับแต่ว่าคิวส์เนี่ยออกมาแบบออกมากำลังพอดีด้วยนะคือเขาไม่ได้บอกมาห้ามใช้เครื่องสำอางไม่ใช่คือเขาออกมา educate ว่าแต่อย่างไรก็ดีต้องเริ่มใช้เครื่องสำอางนะเช่น moisturizer
3: อ๋อเด็กก็ทา moisturizer ได้นะ
2: ต้องในพื้นที่ที่แบบแห้งอากาศที่มันไม่ดีต่อผิวอะคือแล้วผิวเขาเป็นผิวที่ละเอียดอ่อนเขาต้องหัด

0: ช้มอยเจอร์ไรเซอร์นะแล้วก็เขาอ่ะก็ต้องใช้ซันสกรีนด้วยนะเพราะว่าแสงแดดที่บางระบางมลรัฐเนี่ยก็รุนแรงมากดังนั้นเนี่ยเขาควรที่จะแบบโปรเทคตัวเองจากซันก็คือพระอาทิตย์อะไรเงี้ย
1: มันก็มองคลิกไปได้อีกมุมหนึ่งคนที่ช่างมองโลกในแง่ร้ายก็จะบอกก็แหมก็คิวส์มีแต่ฝั่งที่เป็นสกินแคร์ฝั่งคอสเมติกก็ไม่มี
0: นี่แหละ
1: นี่ไง
0: นี่แหละ
1: ทำทีเป็นคนดีแต่เธอก็ขายของเด็กกับ
0: โอ้ก็โอ้โหเกิดดีเบตเรื่องของเซฟอร่าคิดก็มีคนมาถามผมในห้องเรียนว่าผมมองยังไงผมก็บอกว่าโอ้โหคือหน้าที่นักการตลาดเราไม่มีหน้าที่ฟันธงนะเรามีหน้าที่รับรู้แล้วก็ปรับตัวในกรณีนี้เราก็ต้องเปิดใจแล้วก็ได้พยายามคือยังไม่สามารถฟันธงได้จนกว่าเราจะได้เห็นข้อมูลครบมากกว่านี้เราควรจะไปเห็นข้อมูลว่าแล้วเด็กๆพูดยังไงเราเคยฟังเด็กจริงๆไหมว่าเขาต้องการแค่ไหนยังไงบ้างแล้วทำไมถ้าเขาอยากได้มีเขาอยากจะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะระบายสีรูปภาพได้ทำไมระบายหน้าเขาไม่ได้นะถ้าสมมติว่าออกลายเครื่องสำอางที่มันเป็นของที่เซฟกับเด็กๆขึ้นมาแล้วมันจะเป็นการช่วยกระตุ้นทำให้เครื่องสำอางสีนั้นเนี่ยออกอะไรมาที่มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มากกว่านั้นคือถ้าสมมติว่าเขาระบายหน้าตัวเองแล้วมันเกิด creativity
1: ครับ
0: เราจะห้ามเขาทำไมนะอะไรก็มันมีหลายมุมให้คิดมากเลย
1: และเขามีความสุขไหมนะมีอันนี้ทำให้คิดเลยว่าการที่จะทำกิจกรรมทางการตลาดบางอย่างเนี่ยมันมองได้หลายมุมแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือการรับผิดชอบต่อสังคม
0: แล้วก็มันมีของเล่นที่เป็นเครื่องสำอางซึ่งไม่รู้ว่าเซฟจริงหรือเปล่ากับเด็กที่เด็กไปซื้อที่ตลาดนัดด้วยนะแทนที่จะไปดูในที่ที่แบบมีมาตรฐานอย.รับรองแล้วส่งมาให้เขาหรือยังไง
1: หรือกระทั่งคุณแม่ใช้เครื่องสำอางตัวเองจากเคาน์เตอร์แบรนด์นี่แหละถึงจะดีก็ตามกับหน้าเด็กเลยมันได้ไหมนะ
0: หรือเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสนี้ทางการตลาดถ้าเปิดโอกาสนี้ทางการตลาดเนี่ยถ้าเราเปิดเสื้อผ้าเด็กคือเสื้อผ้าเข้าใจได้มันเป็นปัจจัยสีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเอ๊ะจริงๆเราก็เปิดของเล่นเด็กของอย่างนี้เป็นของเล่นบ้างได้มองเป็นของเล่นบ้างได้ไหมในการเสริมประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ไปกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันแล้วเวลาที่เราไปให้เขาเล่นเยอะๆเขาจะไม่เล่นเองครับคุณเด็ก
1: อ๋อฮะ
0: ในทางกลับกันเนี่ยยิ่งไปห้ามจะยิ่งเล่นไง
1: ยิ่
0: งหาเล่นแอบเล่น
1: เหมือนพวกเราอะนะฮะที่บอกอย่าเล่นกับไฟเราก็จะชอบเล่นกับไฟอยู่ตลอด
0: ใช่คือเด็กๆตอนสมัยเราเป็นเด็กเองเนี่ยเราจะมีมุมที่เรียกว่ามุมต่อต้านอะคือยิ่งห้ามอะยิ่งแบบอยากทำแต่พอบอกให้ทำนะไม่ทำคืออยากทำครัวอยากทำครัวอยากเขาเร็วเขามาทำครัวแล้วแม่ต้องทำครัวแล้วนั่งอยู่ในครัวอีก2ชั่วโมงไม่ทำครัวแล้ว
1: เบื
0: ่ออะไรก็ไม่รู้เหม็นควันนู่นนี่นั่นนี่แหละคือบางทีมันก็เป็นอาร์ตในการที่เราจะต้องดูแลคนเด็กเนี่ยถ้ามองเป็นลูกค้าเราก็เป็นหน้าที่ของนักการตลาดก็มีอาร์ตที่จะต้องดูแลเขาเช่นกันคือเรื่องนี้ดีเบตกันได้อีกสนุกมากเลยแต่ว่าขึ้นอยู่ในตลาดโลกนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเทรนด์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ยังรุนแรงแล้วก็มีการเกลียดโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นคำแสลงที่ห้ามพูดกัน
1: อ๋อฮะอันนี้คืออีกเทรนด์นึงเลย
0: ใช่
1: หมายถึงกระทั่งเด็กที่สหรัฐอเมริกาก็ตาม
0: ก็บางส่วนครับแต่ว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยก็หนักหน่วงมากครับทางฝั่งของยุโรปจะค่อนข้างหนักมากหน่อยกลายเป็นเรื่องขำขันก็เคยได้ยินกันอยู่แล้วเช่นการที่เราจะต้องไม่เรียกอเมริกาโน่อเมริกาโน
1: ่
0: คือทรัมป์ไปผูกอเมริกาแล้วก็กลายเป็นว่าก็จะไม่เรียกอเมริกาโน่ว่าอเมริกาโน่ที่แคนาดาก็จะเรียกว่าแคนาเดียโน่แล้วเรียกกันจริงจังนะคือเรียกกันแค่ว่าแคนาเดียโน่ส่วนไม่ต้องพูดถึงออสเตรเลียเนี่ยไปสั่งเคยเล่าในรายการให้คุณเล็กฟังว่าไปสั่งอเมริกาโน่เมื่อ2เดือนที่แล้วไปออสเตรเล
1: ีย
0: ถ้าไปออสเตรเลียก็ห้ามใช้อเมริกาโน่เพราะมีคำว่าอเมริกาคือช่วงนี้เบื่ออเมริกามากครับแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาในช่วงที่ผ่านมาแต่มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆตามที่เราเคยคุยกันในรายการนะคุณเล็กว่าเหรียญดอลลาร์ออกมาเป็นรูปหน้าโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับก็ผ่านมาจริงๆเกิดขึ้นจริงๆแล้วแกก็มีเรื่องใหม่ทุกวันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองกันต่อ

0: ไปในระหว่างนี้ก็จะเห็นว่าการประชุมระดับโลกอีกฝั่งนึงคือ BRICS
1: ครับ
0: ก็มีอะไรที่ปกติประชุม BRICS ก็จะประชุม BRICS ก็คือบราซิลอินเดียรัสเซียไชน่าเซาท์แอฟริกาบวกกับพันธมิตรซึ่งเยอะมากปรากฏไม่ใช่อิหร่านตรองที่จะสู้กับอเมริกาโดยตรงก็ต้องจับตาในเรื่องนี้ต่อไปแต่มีประเด็นในเชิงตลาดว่าไม่ชอบคำว่าทรัมป์กับไม่ชอบคำว่าอเมริกาเลย
1: ครับมันก็มีผลเหมือนกันนะกับการจะไปทำการตลาดอะไรกระทั่งใช้ชื่อหรือ made in USA หรืออะไรที่ดูเป็นความแบบนี่คือความเป็นอเมริกันดรีม
0: ครับคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากในมุมของ country of origin effect แล้วก็คงได้ที่จะมีเรื่องคุยในระดับชาติอีกหลายตัวแต่ว่าขอเก็บเอาไว้ก่อนเช่นเรื่องของการที่พอมีการแบ่งแยกประเทศกับกลุ่มประเทศเนี่ยคุณเล็ก
2: พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง
3: ท่วมเนี่ยจะเยอะมากแล้วพอมันกัดเราเราก็จะเป็นไข้เลือดออกเด็กๆขาเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะคะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันผู้ใหญ่เขาก็จะระวังตัวได้นะคะแต่ว่าอย่าเผลอนะคะผู้ใหญ่ขาบางทีเราจับนั่นจับนี่เราก็ลืมแล้วลืมล้างมือเนี่ยอันนี้อันตรายมากแล้วก็อีกอันนึงเด็กๆขาถ้ามันมีอยู่ในบ้านเราเนี่ยถึงแม้อยู่ในบ้านปลั๊กไฟอะเด็กๆบางทีเด็กเล็กอะก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันอีกว่าปลั๊กไฟอะเด็กๆอย่าเอามือไปแย่ไปจิ้มแล้วมันก็จะดูดเรานะอันตรายนะคะ
4: อันตรายมากเลย
3: เรื่องรัฐบาลเตือนมานะแล้วมีอีกเรื่องนึงที่บอกว่าเกิดเด็กๆเจอพวกสัตว์อะไรที่เราไม่รู้จักกับอย่างเช่นงูนี่รู้จักใช่ไหมงู
4: รู้จัก
3: งูตะขาบที่มันอยู่ในน้ำมันก็ต้องหนีน้ำมันก็ใช่ไหมคะ
4: ใช่เลยครับ
3: เลื้อยมาตามซอกตามมุมอะไรของบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ไปเล่นแถวนั้นระวังนะต้องระวังเด็กอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำที่เห็นท่วมสกปรกสรุปง่ายๆอย่าไปเล่นนะคะอดใจไว้ก่อนเอาไว้พอน้ำมันแห้งแล้วให้คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวทะเลหรือไม่ก็สระว่ายน้ำอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะก็จะมีคลอรีนฆ่าเชื้อโรคอยู่นะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บจากน้ำที่เราเห็นใสๆเนี่ยที่น้ำท่วมเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สบายได้บางทีมันสกปรกใช่ไหมเด็กๆค่ะแล้วก็อาจจะท้องเสียอุจจาระร่วงก็คืออึๆเสียแบบพุ่งน้ำเป็นจุดเลยอ่ะนะคะก็คืออาหารเป็นพิษแล้วก็โรคอะไรน้ำกัดเท้านะมันก็จะเป็นเปื่อยแล้วก็คันอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆติดเชื้อด้วยโรคตาแดงอีกนะคะไข้เลือดออกอีกแล้วก็สรุปว่าแล้วก็เรื่องไฟด้วยนะคะก็จบแล้วเตือนมาด้วยความหวังดีสรุปว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่าลืมเลยอันนี้สำคัญสุดสรุปง่ายๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมไม่รู้ที่ไหนยังท่วมอยู่ไหมเพราะว่าทางประพันธ์เนี่ยมันท่วมแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนะคะแต่บ้านอื่นๆเนี่ยเขาเจอกันหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะ
4: ใช่เลยครับ
3: ก็ส่งกำลังใจมาให้นะคะแล้วก็ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันถ้ายังแบบมีเวลาหรือว่าไม่วุ่นวายเกินไปนะคะเด็กๆก็จะได้ผ่อนคลายด้วยผู้ใหญ่ผ่อนคลายด้วยนะคะฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันค่ะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวพี่แมวจะบอกว่าจะได้ฟังอะไรบ้างนะคะ
4: ครับผมก็มี4ช่วงเหมือนเคยนะครับนะเพื่อนเด็กๆกันช่วงแรกพบกับคำถามเป็นคำถามเสียงใช่ไหมครับประพันธ์
5: ค่ะ
4: ใช่ครับคำถามเสียงนะเด็กๆรอฟังนะแล้วจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับเด็กๆแล้วมาทายกันฝึกสมองนะครับสนุกสนุกกันในช่วงนี้จากนั้นก็นิทานนะครับนิทานชุดใหม่เลยนะครับทุกวันจันทร์ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่สนุกสนานมากเลยให้เด็กๆได้ฟังอย่างเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานเลยนะครับจากนั้นก็เพลงเด็กนี่เวลานี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วครับฟังเพลงเพื่อความผ่อนคลายกันนะเด็กๆจะได้มีความสุขนะโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆเลยเป็นบทเพลงสำหรับเด็กด้วยเนาะผู้ใหญ่มาฟังก็จะชอบเช่นกันนะครับแนะนำเพลงมาได้ด้วยนะครับในช่วงนี้จากนั้นนี่แหละครับช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
6: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
4: ครับนี่แหละครับสี่ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
3: วันนี้แนะนำเร็วมากเลยใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: มีคำถามมีนิทานมีเพลงเด็กมีส่งข่าวเล่าเรื่องเราก็ยังมีให้ฟังครบทุกช่วงนะคะและ

0: เราก็จะเริ่มแล้วนะคะวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะมาฟังคำถามกันเลยเป็นคำถามเสียงฟังกันดีๆนะคะช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: นี่ดีมากที่พระพันธ์ได้ฟังรายการจากที่เครื่องรับส่งจากโทรศัพท์นะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อตอนที่เราอยู่สถานีเราเปิดให้เด็กๆฟังเนี่ยบางทีเขาแบบมันงงแล้วเสียงมัน
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ไงเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะคะ
1: อ
0: ันเนี้ยตอนนี้ยังงงๆอยู่เลยนะว่าเสียงอะไรที่ตัวเองเลือกเองด้วยนะเด็กๆพอเดาได้ไหมคะว่าเสียงอะไรคะ
1: เพราะว่าที่ผ่านมา 2-3 วันนี้ก็มีเสียงนี้ดังอยู่บ่อยๆหรือเปล่านะเฮ้ครับให้ฟังอีกทีดีกว่าเพราะมันมาแป๊บเดียวเนาะเต็มตัวนะครับเด็กๆวันนี้คือเสียงอะไรแล้วตอบมานะ1 2 3

0: ียว่าเสียงอะไรลองเดามาค่ะนะคะ
1: ตอบมาเลยครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับลองตอบกันมานะครับก็ตอบมาได้มี2วิธีนะครับวิธีแรกคือการโทรศัพท์นะครับก็หมายเลขนี้เลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: หรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio สะกดค่ะ CHULARADIO ค่ะCHULARADIO เด็กๆฟังคำถามแล้วก็ค่อยๆคิดแล้วก็ตอบก็ได้นะคะนะตอนนี้จริงๆป้าพันเนี่ยกำลังคิดถึงเรื่องว่าเด็กๆงงไหมว่าก่อนที่จะอ่านนิทานให้ฟังนะเล่านิทานให้ฟังเนี่ยงงไหมว่าเอ๊ะทำไมฝนมันไม่หยุดสักทีมันตกซ้ำเนี่ยเด
1: ี๋
0: ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดงงมากแล้วมันทั้งวันทั้งคืนมันงงเลยอ่ะก็เลยแบบเอ๊ะมันคืออะไรเด็กโตหน่อยเนี่ยก็จะไปค้นหาได้ถูกไหมคะว่ามันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพ่อพันก็โอ้โหคนใหญ่เลยเด็กๆเป็นไหมคะแล้วถ้าเด็กโตๆเนี่ยก็จะรู้เรื่องส่วนเด็กเล็กก็จะเล่นกันตามปกตินะ
1: เข
0: าบอกว่ามันเป็นฝนแช่อยู่ตรงนั้นแหละนะมันไม่ไปไหนเลยนะมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเรื่องภาวะโลกร้อนด้วยต่างๆนานาผสมผสานกันนะคะก็เลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะคะเริ่มเห็นพระอาทิตย์แล้วล่ะค่ะเอาละคำถามได้ฟังแล้วตอนนี้ก็จะชวนฟังนิทานกันนะคะแล้วค่อยตอบคำถามก็ได้นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

แล้วครับนิทานสนุกสนุกของเรานะครับก็ยังเป็นเรื่องราวของสัตว์ต่างๆมากมายเลยวันนี้เสนอตอนเรื่องของเจ้าแมลงปอเด็กๆรู้จักแมลงปอไหมครับที่ตัวสักประมาณนิ้วชี้นิ้วก้อยเด็กๆกันเนาะตัวยาวๆตาโตๆมีปีกใสๆ4คู่บินได้ว่องไวเลยบ้านใครเจอมั้งไหมไปอยู่ชันๆเมืองนี่นะแต่ยังเจออยู่นะในเมืองอาจจะไม่ค่อยเจอแล้วเนาะพี่แมวก็ยังนั่งเจอทีแต่ว่าตอนเด็กๆนี่แมลงปอเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีหลายสีด้วยเนาะทีนี้เจ้าแมลงปอมันเริ่มเรื่องก็เริ่มขึ้นในฤดูนี้เลยฤดูที่มีฤดูฝนนี่แหละฝนก็ตกเนาะพอฝนตกเป็นยังไงน้ำก็เยอะสิเหมือนปีนี้เยอะจนท่วมเลยเนาะน้ำมากมายครับเจ้าแมลงปอก็บินไปเลยนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าแมลงปอเนี่ยเขาไม่ได้ไปไข่ไว้ในดินหรือไว้ในตามต้นไม้หรือไว้ในที่ไหนนะเขาต้องไปวางไข่ในน้ำเด็กๆอืมนี่เด็กๆไม่รู้เคยเห็นไหมแต่มึงลองสังเกตนะถ้าเด็กๆมีโอกาสไปตามธรรมชาติแล้วเห็นแมลงปอเขาบินไปนะแล้วเขาโฉบลงไปในน้ำแล้วเขาเอาหางยาวๆของเขาจุ่มน้ำเนี่ยเขาวางไข่เด็กๆอืมนี่แหละ

0: ของไข่แล้วก็มักจะไปวางไข่ติดไว้กับพวกต้นหญ้าต้นไม้ในน้ําด้วยไข่จะได้เกาะอยู่ยังไงล่ะเด็กๆนี่แหละครับบินมาโฉบปุ๊บวางไข่นี่แหละแล้วเด็กๆหลายคนเคยถามพี่แมวอ้าววางไข่ในน้ําแล้วลูกออกมาไม่จมน้ําตายหรอครับแปลกนะเด็กๆเจ้าพวกแมลงปอเนี่ยตอนมันออกมาจากไข่นะเป็นลูกเนี่ยมันมีเหงือกมันว่ายน้ําได้ครับเด็กๆมันเป็นตัวอ่อนรูปร่างประหลาดเหมือนสัตว์ประหลาดเลยอ่ะเนาะบรรยายยากมากเลยเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆลองอยากรู้ลองพิมพ์คําว่าตัวโม่งสิครับตัวโม่ง
1: มันมีเหงือกแล้วมันว่ายน้ําได้ยังไงพี่แมวขาเหงือก
0: มันมีเหงือกมันมีเหงือกเหงือกก็คือเป็นถ้าเราอยู่บนบกใช่ไหมครับอย่างแมลงเนี่ยเขามีรูอยู่ข้างตัวไว้หายใจไงแต่พออยู่ในน้ําเนี่ยตอนเป็นลูกเนี่ยเขาไม่มีแต่เขามีเหงือกที่มันดูดน้ําเข้าไปแล้วมันดูดอากาศจากในออกซิเจนหรือดูดอากาศจากในน้ําได้ครับเอาไปหายใจได
1: ้แต่มันว่ายน้ําได้มันก็ต้องมีมือคอยว่ายสิครับ
0: ใช่ใช่มันมีตีนตั้งหลายๆคู่เหมือนแมลงเลยล่ะเป็นแมลงตัวเล็กเนาะนี่แหละจะพวกนี้อยู่ในน้ํานานเลยนะบางตัวอยู่ตั้งหลายปีเนี่ยกว่าจะไปเป็นแมลงปอตัวโตเนี่ยนะเจ้าพวกนี้ก็ว่ายอยู่ใต้น้ําเลยนะเรียกว่าตัวโม่งนี่แล้วมันกินอะไรล่ะโอ้พวกนี้น่ากลัวนะมันดุนะสมมติถ้ามันเห็นลูกออสตัวเล็กๆว่ายน้ำมาใช่ไหมมันก็จะว่ายไปไกลๆเด็กๆแล้วมันก็จะยื่นเขี้ยวไปงับเลยว้ากินลูกออสเลยแล้วถ้าลูกปลาตัวเล็กๆผ่านมาล่ะมันก็กินนะครับเด็กๆโอ้พวกนี้มันดุจังเลยเนาะเนาะแต่ว่าตอนโตมันก็ดุนะเพราะมันกินมาแล้วทีนี้มันมีปัญหาอีกอย่างนึงสิเด็กๆปัญหาอะไรล่ะเดี๋ยวเรามาตามแม่แมลงปอตัวนี้ไปนะครับแม่แมลงปอก็บินไปเรื่อยๆตอนนี้แม่แมลงปอได้เวลาจะวางไข่แล้วแหละอย่างที่บอกไปแล้วใช่ไหมเขาต้องวางไข่ในน้ําเจอน้ำไหมแม่แมลงปอเจอไหมจ๊ะ
1: ยังไม่เจอเลยตรงไหนดีนะ
0: บินไปทางนู้นได้ไหมฉันเห็นน้ำมีบ่อน้ำเล็กๆอยู่จะได้ไหมเนี่ยตอนนี้น้ำ
1: ไม่รู้สะอาดหรือเปล่านะ
0: ใช่นี่ไงล่ะครับเด็กๆแม่แมลงปอนี่เขาวางไข่ในแหล่งน้ำทั่วไปไม่ได้นะเขาต้องเป็นน้ำที่สะอาดนะน้ำใสๆไม่ค่อยมีขยะเนี่ยแหละแม่ไข่ของแมลงปอถึงจะเติบโตได้น้ำดำๆนี่ไม่ได้เลยแม่แมลงปอก็บินไปจำที่

0: แต่เ
1: ก
0: ร
1: ็
0: าต
1: ห
0: อ
1: า
0: กลับหน่อยสิ
1: ฉัน
0: เดี๋ย
1: ก
0: ว
1: ็
0: ยุง
1: ห
0: เข
1: า
0: าถ
1: น้
0: าม
1: ำสะอาดสะอาดฉันจะวางไข่แล้วล่ะน้ำต้องสะอาดลูกฉันจะได้สบายสบายไม่ตายไง
0: เจ้ายุงบอกว่าสู้พวกเราก็ไม่ได้แล้วพวกเราวางไข่ในน้ำสกปรกก็ได้ไม่เห็นเป็นไร
1: ไม
0: เลย
1: ่
0: แต่เจ้ายุงก็จากไปเพราะถ้ายังอยู่เดี๋ยวแม่แมลงปอจะจับกินนะครับแม่แมลงปอก็บินโหนเหนื่อยเลยไม่ได้เลยเพราะถึงเวลาจะวางไข่แล้วไม่งั้นอาจจะต้องวางไข่ในที่น้ําไม่ค่อยสะอาดหรือเปล่าเนาะว่ายบินไปปรากฏบินมาโชคดีครับเข้าไปในที่ที่หนึ่งแม่งแมลงปอได้กลิ่นน้ําสะอาดละทีนี้น่าจะดีนะปรากฏเป็นบ้านคนครับเด็กๆบ้านนี้ชอบปลูกต้นไม้มีต้นไม้เยอะเลยร่มครึ้มเลยแล้วในสวนของเขาเนี่ยมันมีอ่างน้ําใบใหญ่เลยเลยเลี้ยงปลูกบัวไว้เป็นอ่างบัวใหญ่แบบเด็กๆลงไปว่ายได้เลยล่ะบ้านนี้ก็ชอบเนาะน้ำแล้วก็ดูแลน้ําอย่างดีเลยน้ําก็สะอาดเลยแม่แมลงปอก็ได้แล้วเจอแล้วก็บินลงไปเลยสักไปวางไข่ในน้ําได้เลยก็ยังชั่วแม่แมลงปอก็วางไข่ไว้เยอะเลยนะเกาะติดกับต้นสาหร่ายต้นพืชน้ําอะไรแล้วก็แม่แมลงปอก็บอกว่าลูกๆเติบโตนะแม่ไปแล้วแล้วแม่แมลงปอก็บินไปแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆไข่ก็ฟักออกมาเป็นตัวโม่งครับเด็กๆตัวอ่อนนั่นแหละรูปร่างมันเหมือนแมลงเนี่ยแหละมีตีนเยอะแยะเลยว่ายน้ําได้ดําน้ําได้ว่ายนะปรากฏว่าโอ้มันดุอ่ะเด็กๆพอดีในสระนี่มีลูกออสแม่กบมาออกไข่ด้วยลูกแม่คางคกด้วยลูกออสผ่านมามันก็จับลูกออสกินเลยหน่อยจับกินเลยมีหลายตัวเดี๋ยวเจ้าตัวโม่งเนี่ยนะแล้วที่ไม่ดีเลยคือในสระบัวเนี่ยอ่างบัวใหญ่เนี่ยเขาเลี้ยงปลาตัวเล็กๆไว้ด้วยมันก็จับปลากินเหมือนกันนี่จับปลากินเหมือนกันนะจับมาบอกว่าเอ้ยพวกเรานี่ฉันเจอปลาว่ายอยู่ตรงนั้นไปจับกินไหมตัวใหญ่ดีตัวมันไม่ใหญ่หรอกพวกเราจับเก่งนะแล้วพวกตัวโม่งก็ไปจับพวกลูกปลาตัวเล็กๆกินนะครับปรากฏว่าเจ้าของบ้านเดินผ่านมาเขาดูแลสระบัวเขาเห็นอ่ะไม่ดีแล้วแย่แล้วนี่มีในสระเรามีตัวโม่งหลงมาเหรอเนี่ยฮะไม่ได้ต้องช้อนออกช้อนออกนี่แน่นะครับตัวโม่งหลายตัวก็บอกโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วมนุษย์มาช้อนเราออกแย่แล้วเนาะพวกตัวโม่งที่เหลือก็รีบดำน้ำหลบสงบนิ่งเลยนะในที่สุดก็เหลือพวกลูกแมลงปอหรือเจ้าตัวโม่งอยู่ในหางบัวขนาดใหญ่เนี่ยไม่กี่ตัวเองที่เหลือก็แย่เลยโดนเอาไปทิ้งหมดแล้วเนาะครับเพราะมนุษย์ไม่ชอบไงมากินปลาในบ่อของเราได้ยังไงในสระของเราได้ยังไงอะเนาะเนี่ยมนุษย์ก็บ่นกันต้องเนียดีนะเนี่ยมันจะมาดูทันนะเนี่ยอะไรช้อนไปทิ้งได้หลายตัวนะไม่งั้นปลานี่อ่างบัวเราต้องตายไปเยอะแน่เลยนี่จากนั้นไม่นานครับเด็กๆพวกตัวโม่งก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในน้ําแล้วอยากขึ้นบกแล้วไม่อยากอยู่แล้วตัวโม่งก็คลานขึ้นมานะครับคลานขึ้นมาที่ต้นไม้วันนั้นไปเกาะก้านบัวบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็เกาะแล้วมันรู้สึกง่วงๆมันก็เลยสงบนิ่งเกาะนั่นเลยเด็กๆแล้วเวลาก็ผ่านไปพวกตัวโม่งก็ลอกคราบกลายเป็นแมลงปอทั้งหลายสีนะสีส้มก็มีสีแดงก็มีสีเหลืองก็มีสีน้ำเงินก็มีโอ้โหแสดงว่าเหลือหลายตัวเลยนะเจ้าพวกนี้ก็มีปีกเหมือนพ่อแม่แล้วนะครับมันก็เริ่มกางปีกออกรับแสงแดดแล้วมันก็หันมาพูดกับเพื่อนแมลงปอด้วยกันว่าอ้าวนายลอกคราบออกมาแล้วเหรอ
1: ใช่
0: โอ้ยเหลือพวกเราอยู่ไม่กี่ตัวเองเนาะ
1: ใช่นี่น่าเหมือนพ่อเหมือนกันน่าเหมือนแม่นะเนี่ย
0: ใช่เลยหิวแล้วสิแต่ไม่อยากกินปลาไม่อยากกินพวกลูกออสละไปจับแมลงด้วยกันกินดีกว่าเนาะ
1: ไปเลย
0: ไปแล้วพวกลูกแมลงปอก็บินมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอยู่ในสวนนั่นแหละเนาะพอบินไปบินมาปุ๊บเจ้าของบ้านคนเดิมมาเดินมาเขาก็เห็นแมลงปอเขาบอกดีจังเลยมีแมลงปอเข้ามาในสวนด้วยนี่มันจะต้องจับพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชกินได้แน่เลยพวกเคลียที่มากวนต้นไม้อ่ะเนาะเพราะว่าแมลงปอแต่ละตัวนี่จับยุงกินได้เยอะเลยนะเนี่ยดีเหมือนกันดีชอบจังเลยเจ้าแมลงปอนี่นะแล้วก็คนในบ้านก็ชวนเด็กๆมาดูแมลงปอกันใหญ่เลยนะครับเจ้าแมลงปอก็งงสิหลังจากบินไปบินมาแล้วมันก็ไปจับกลุ่มคุยกันบอกว่าว่ามนุษย์ดีแปลกเนาะตอนเราเป็นตัวโม่งอยู่ในน้ำไม่ชอบพวกเราเอาพวกเราไปทิ้ง วันนี้เราเป็นแมลงปอชอบจังเลยบอกให้พาพวกมาเยอะๆ

0: ด้วยเอ้ยแปลกจังเลยเออ
1: นี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าแมลงปอนั่นเองจบละคร
2: ับแล้วก็เห็นเด็กๆเขาพูดกับพ่อเขานะบอกว่าพ่อครับผมจะจับแมลงปอได้ไหมครับ
1: เออแล้วพ่อว่าไงครับ
2: พ่อว่ายังไงล่ะครับ
1: พ่อบอกโอ้ยไม่ควรนะลูกเราจะไปทำเขาเลยเป็นรังแกสัตว์ไม่ดีหรอกเนาะเจ้าแมลงปอนี่เขามีประโยชน์นะลูกเห็นไหมกินพวกตัวหนอนตัวเพลี้ยที่มันจะมารบกวนต้นไม้ของเรานะแล้วเขาสวยงามด้วยถ้าจับไปหมดจะมีใครกินหนอนกินยุงไหมเนี่ยก็ไม่มีสิลูกเนาะ
2: ใช่คิดว่าเด็กๆฟังนิทานจบแล้วคิดว่ายังไงอะคะคิดว่าสงสัยมนุษย์ไม่รู้จักสงสัยมันไม่รู้บ้าง
1: หรือเปล่า
2: เจ้าตัวโม่งเนี่ยมันก็คือแมลงปอนะใช่ไหม
1: ใช
2: ่ถึงตอนแรกถึงไม่ชอบพอเป็นแมลงปอแล้วชอบเพราะว่ารู้ว่ามีประโยชน์ใช่ไหมกำจัดพวกศัตรูพืชจับแมลงยุงกินอะไรเงี้ยนะคะถ้าเขารู้เขาอาจจะต้องแก้ไขปัญหาแล้วล่ะเด็กๆว่าไง
1: เด็กๆเราคิดต่อสิเห็นไหม
2: คือแบบถ้าหูเลี้ยงปลาเนี่ยตายแน่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ต้องไปเลี้ยง
1: อันนี้ประสบการณ์พี่แมวเองเลยตอนเด็กๆเลี้ยงปลาแล้วมีตัวนี้ลงไปอยู่มันกัดปลาตัวลูกปลาตัวเล็กๆตายไปทั้งหลายตัวนะมันกินด้วยนี่แหละครับ
2: เอาแล้วไง
1: พี่แมวก็ช้อนออกเอาไปปล่อยในบ่อน้ำอะไรแถวๆนั้นนั่นครับมา
2: อ๋อแก้ปัญหาด้วยการช้อนออกไปปล่อยในบ่อน้ำเข้าใจละเด็กๆนิทานจบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตอบคำถามกันได้เหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็มีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็สวัสดีมาเหมือนเดิมอีกเหมือนกันนะคะจะบอกเด็กๆก่อนว่าวันนี้เพลงป้าพันธ์เนี่ยมีพี่สกายท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งขอมาคนเดียวนะเพราะว่าเขาสามารถฟังได้วันจันทร์นะพี่สกายสวัสดีครับแล้วคุณน้าคุณอาด้วยนะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับฝนหมดเลยเพราะว่าอยากให้รู้ว่าเนี่ยมันเราเจอกับฝนเราเลยรู้เลยนะว่าโหถ้าเราเจออะไรหนักๆเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันนะมนุษย์ใช่ไหมดิคนออกไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อกันกลัวไม่มีจะกินบ้างอะไรบ้างนะคะบางบ้านก็เขาต้องตัดไฟเห็นไหมไฟก็ไม่มีมืดเลยมือตื้อเลยอะค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีน้ำสะอาดดื่มด้วยโอ้พวกนี้ก็ต้องหยุด
2: ไปก็จะมีเพลงให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนกรุงเทพที่เจอในปัจจุบันนี้นะคะ
1: ครับ
2: เอาละตอนนี้เราให้เด็กๆ เขามาฟังคำถามอีกครั้งก็ได้ค่ะ
1: เด็กเตรียมตัวฟังนะครับว่าเสียงอะไรแล้วรีบตอบกันมาเลยนะเตรียมตัวนะ1 2 3

0: เป็นเสียงอะไรคุ้นๆไหมคะ
1: ตอบได้เลยค่ะ
2: ตอบมาเลยนะรีบโทรมานะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะหนูจะพิมพ์มาได้ที่ไลน์จุฬาฮาเรดิโอก็ได้นะคะไลน์อะไรตัวเล็กๆค่ะก็คืออาจจะแบ่งขนมเพื่อนหรือเพื่อนหกล้มก็ช่วยบอกเอาลุกขึ้นไปเอามือปัดเปิดให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยนะคะนะก็ช่วยกันพยุงเดินอะไรเงี้ยนะเป็นความเมตตาเล็กๆน้อยๆถ้าโตหน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยเด็กๆเห็นภาพในโทรทัศน์ไหมคะที่ผู้ใหญ่บางคนเขามีจิตใจดีงามทำอาหารไปแจกคนที่ถูกน้ำท่วมนะหรือบางคนก็แบบมีเรือมีอุปกรณ์อะไรที่ช่วยเหลือได้เขาก็จะช่วยนอกจากช่วยคนแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยสัตว์ส่วนมากก็จะเจอแมวบ้างเจอสุนัขบ้างนะคะสุนัขก็คือหมานั่นแหละนะคะติดอยู่เกาะกลางน้ำอยู่บนต้นไม้อะไรเงี้ยเขาก็จะไปช่วยก็เอาเชือกพันปากไว้ก่อนกลัวจะกัดอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นความเมตตาที่เราทำได้เท่าที่เราทำนะคะเด็กๆค่ะจบไปแล้วความเมตตานี่ประพันธ์ก็จะประพันธ์เลือกนะคะประพันธ์มีเพลงฝรั่งคือ Mr. Sun แล้วก็ Rain Go Away แล้วก็แมลงปอปีกใสอันนี้อ่านไว้เผื่อคนอยากฟังเพลงอื่นๆนะคะก็พิมพ์ได้ Mr. Sun Rain แมลงปอมาปลูกต้นไม้นะคะประพันธ์จะเลือกเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Mr. Sun เพราะประพันธ์คิดถึงพระอาทิตย์สุดชีวิตเลยค่ะชอบมากพระอาทิตย์พรุ่งนี้มานะคะพรุ่งนี้มาเยอะๆเลยนะคะชื่อเพลงว่า Mr. Sun นะคะโดย

0: พรุ่งนี้เรามาเดากันว่าจะมีเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างมาหาเราไหมนะคะเราไม่เอาฝนแล้วค่ะมันเยอะไปแล้วค่ะนะคะขอเป็นพระอาทิตย์น้ำนะคะแล้วก็เพลงต่อไปพี่แมวก็ขอได้เลยพี่หมีหรือใครอยากฟังนะคะพระพันธ์บอกชื่อเพลงไปแล้วนะคะมีเพลง Rain ที่แปลว่าฝนมแมลงปอปีกใสมาม่ามาปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันอ่ะ Rain มแมลงมาช่วยพิมพ์มาได้เลยนะคะพี่แมวเลือกอะไรคะ
1: มแมลงปอปีกใสได้ไหมครับจะได้เข้ากับ นิทานของเรา
0: ค่ะมแมลงปอปีกใสนะคะเป็นเพลงของวงสองวัยฟังค่ะ

0: เด็กๆบ้านเด็กๆจะให้แมลงปอบินไปไหมคะเด็กๆบ้านเด็กๆมีน้ำใสๆไหมคะสงสารแมลงปอนะคะ
1: นั่นสิ

0: โอเค
1: แมลงปอปีกใสค่ะตอนนี้ก็คือ17:51เราจะทวนคำถามแล้วก็อ่านคำตอบนะคะแล้วก็ฟังเพลงกันต่อเลยค่ะ
0: คำถามเข้าเป็นเสียงนี้นะครับ1 2 3

0: นี่แหละครับอย่างนี้แหละครับเด็กๆก็ตอบมาว่าอย่างไรครับ
1: เด็กๆอยาก
2: บางทีก็อาจจะไม่ท่วมนะคะเด็กๆเก่งมากเลยรางวัลค่ะรางวัลเราจะมีรางวัลให้ไหมคะ
0: มีเสียงนี้ครับ
2: ได้ฟังเพลงเพราะๆกันเลยจากเครื่องดนตรีอะไรคะ
0: นี่คือหีบเพลงฝากหรือฮาร์โมนิก้านั่นเอง
2: เสียงมันเพราะดี
0: ครับ
2: ค่ะตอนนี้ 17:52 นาทีเรามีเพลงหยอดกระปุกเราปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ผ่าน

0: นะคะยอกระปุกกันเลยนะคะและพรุ่งนี้มาติดตามฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นขอให้ทุกครอบครัวนะคะปลอดภัยจากทุกอย่างนะจากน้ำท่วมเนี่ยนะคะที่เรากำลังทุกข์กันอยู่เนี่ยนะคะก็ขอให้รอดปลอดภัยกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้า
7: ช่วย
8: เจอกัน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยและเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมากำหนดให้วันนี้วันที่28กันยายนและวันพรุ่งนี้29กันยายนเป็นวันหยุดราชการพิเศษมหาวิทยาลัยจึงได้ปิดทำการในวันที่28และ29กันยายน2569โดยให้งดการเรียนการสอนการสอบและการปฏิบัติงานและในกรณีจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพรองอธิการบดีคณบดีและหัวหน้าส่วนงานก็จะมีอำนาจสั่งการให้บุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำการหรือสั่งให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ work from anywhere ได้โดยบุคลากรมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนเช่นเดียวกับกรณีมาปฏิบัติงานในวันหยุดทำการนอกจากนี้มหาวิทยาลัยก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือนิสิตและบุคลากรโดยหากนิสิตได้รับความเดือดร้อนมหาวิทยาลัย

0: ลัยได้เปิดให้เป็นที่พักชั่วคราวและก็มีการให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่นิสิตและบุคลากรที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาคารจามจุรี9ด้วยสำหรับเรื่องของที่จอดรถชั่วคราวนั้นมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดอาคารจอดรถ 1-4 ของมหาวิทยาลัยให้นิสิตและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะไปจอดรถชั่วคราวได้และก็ยังมีที่อาคารจามจุรีสแควร์อีกด้วยครับในส่วนของห้องสมุดและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานวิทยาทรัพยากรหรือหอสมุดกลางนิสิตและบุคลากรก็สามารถจะไปใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2568นั้นยังคงเป็นวันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ตามเดิมแต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางมหาวิทยาลัยก็จะได้แจ้งให้ทราบต่อไปครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นสวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์อธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: มันคนเขามาช่วยกับตรงแฟดไงคนทั้งแก่ข้างในอีกเยอะเลยนะหมาเหมอข้างในเยอะเลยเป็นตัวแทนออกมาได้คนเดียวเพราะคนแก่เดินไม่ไหวหรอก
1: การเดินทางอ่ะมันตรงนี้มันลำบากมากที่สุดตอนนี้เพราะว่าน้ำอ่ะมันติดแล้วมันมีกลิ่นแล้วน้องเขาไปทำงานเนี่ยมันก็จะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเกษดาจิตสลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เรายังอยู่กับน้ำนะครับและต้องแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมน้ำกำลังจะท่วมรวมไปถึงพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วอาจจะมีน้ำเข้าไปเติมแล้วท่วมหนักกว่าเดิมนะครับที่เราจะเน้นย้ำกันในวันนี้ไม่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลครับฝั่งตะวันออกระยองท่วมอ่วมอยู่แล้วที่ปราจีนบุรีก็ท่วมอ่วมอยู่แล้วแต่ที่ต้องเฝ้าระวังครับตั้งแต่คืนนี้วันพรุ่งนี้ท่านอาจจะตื่นมาแล้วเจอน้ำท่วมเลยก็คือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยที่กาญจนบุรีครับตอนนี้สัญญาณมาแล้วครับที่แม่น้ำเพชรจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยเฉพาะแก่งกระจานอำเภอท่าสองยางพื้นที่เหล่านี้ส่วนตัวเมืองเพชรปีนี้ต้องลุ้นกับฟ้ากับฝนว่าฝนมาเติมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปทีละจุดนะครับทั้งจุดที่ท่วมอยู่แล้วแล้วต้องรับมือกับจุดที่กำลังจะท่วมเพิ่ม
1: สำหรับกรุงเทพมหานครนะคะมีคำเตือนว่าคืนนี้อาจจะมีฝนตกลงมาอีกนะคะกรุงเทพมหานครคำว่ากรุงเทพจมบาดาลอาจจะไม่ได้เวอร์เกินจริงอีกต่อไปแล้วละค่ะอย่างภาพที่เรากำลังเจออยู่ในเวลานี้แม้ว่ากรุงเทพนั้นไม่ได้ท่วมเต็มพื้นที่แต่ว่าบางโซนก็ท่วมแบบสาหัสนะคะกทม.ประเมินไว้แล้วว่าจะมีผู้ประสบภัยอยู่สักประมาณ 300,000 ครัวเรือนด้วยกันแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดที่น้ำไหลเข้าบ้านทีนี้จุดที่น่าเป็นห่วงสำหรับกทม.ก็ยังคงเป็น2จุดนะคะก็คือเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิแล้วก็น้ำล้นไปจนถึงรามคำแหงค่ะโซนนี้กทม.คาดว่าจะคลี่คลายภายใน3วันแต่จุดที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งอีกจุดนึงก็คือลาดกระบังนะคะลาดกระบังนี่คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง7วันในการกู้เมืองสำหรับลาดกระบัง
0: จุดได้ครับไปดูกันเลยครับที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับอยู่กับน้ำมานาน3วันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้ำไม่ลดลงไปเลยดูจากภาพครับน้ำยังนิ่งและที่สำคัญมันเริ่มเน่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับมีคนติดค้างอยู่บนอาคารอยู่บนแฟลตร้องขอน้ำดื่มต้องการเรือรับส่งครับเอาประเด็นแรกเรื่องของอาหารกันก่อนครับเรื่องของการทำครัวประกอบอาหารมีจิตอาสามีตำรวจนครบาลลาดกระบังนะครับที่ตั้งจุดแจกอาหารท่านผู้ชมดูภาพสิครับแถวยาวมากนี่สะท้อนถึงความต้องการความยากลำบากของคนกรุงเทพมหานครณเวลานี้อาหารคือสิ่งแรกๆที่คนต้องการครับเป็นสิ่งที่คนต้องการเป็นลำดับแรกแต่ตอนนี้ยังมีคนที่เข้าไม่ถึงอาหารหรือเข้าถึงได้ยากครับกทม.ประเมินนะครับว่าจุดนี้ครับเป็นจุดที่จะต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการครับคาดว่าจะต้องเติมอาหารเข้าไปอาหารที่พร้อมกินเลยนะครับอย่างน้อย 20,000 กล่องต่อมื้อใครมีกำลังที่จะสนับสนุนเติมเข้าไปได้ครับส่วนการระบายน้ำยากสุดเลยท่านผู้ชมครับจุดนี้เนี่ยต้องระบายน้ำออกไปที่คลองประเวศบุรีรมย์ผู้ว่าชัดชาติยอมรับนะครับระบายยากสุดเพราะคลองมันคดเคี้ยวครับดูสภาพนี้แล้วท่านผู้ชมนึกถึงการระบายน้ำต้องใช้เวลาอย่างน้อย7วันนะครับถึงจะเอาน้ำออกไปได้
1: อีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีความเป็นห่วงกันก็คือชาวชุมชนแฟลตคลองจันนะคะภาพที่คนในชุมชนไปเข้าแถวต่อคิวรับแจกอาหารปรุงสุกก็คงจะอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงความยากลำบากของผู้คนเวลานี้ชุมชนนี้ถูกน้ำล้อมค่ะทั้งฝั่งถนนนวมินทร์และฝั่งเสรีไทยและบางจุดเนี่ยน้ำลึกประมาณเมตรครึ่งนะคะกทม.สรุปตัวเลขสำหรับแฟลตคลองจันแล้วก็เขตบางกะปิน่าจะมีผู้ประสบภัยอยู่ที่ 95,000คนเกือบแสนคนนะคะพวกเขายังต้องการทั้งห้องน้ำไฟฟ้าอาหารและปัญหาที่ผู้ประสบภัยสะท้อนก็คือยังไม่เห็นหน่วยงานกลางอะไรเข้าไปวางระบบหรือว่าบริหารจัดการอาจจะมีแล้วแต่ชาวบ้านยังสัมผัสไม่ถึงค่ะบางจุดที่ความช่วยเหลือไม่ถึงเลยขณะที่บางจุดความช่วยเหลือมันก็ซ้ำซ้อนตอนนี้เริ่มมีเรือของหลายหน่วยงานเข้าไปอำนวยความสะดวกไปอพยพผู้คนเอาอาหารน้ำดื่มไป

0: จกจ่ายเห็นชาวบ้านตะโกนลงมาจากชั้นบนบอกขออาหารหน่อยบางคนบอกขอติดเรือออกมาด้วยรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครอาจารย์ทวิดากมลเวชยอมรับบอกว่าใน24ชั่วโมงแรกสำหรับเขตบางกะปิมันมีปัญหาจริงๆเพราะว่าน้ำสูงแล้วก็รถสูงของสำนักงานเขตมันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถนำออกมาใช้งานได้เพราะว่าจุดนั้นมันมีรถใหญ่จอดขวางอยู่นะคะนี่คือคำอธิบายของกทม.ส่วนแผนการระบายน้ำคุณผู้ชมคลองลำพังกวยตอนนี้เนี่ยระดับน้ำภายในคลองมันเท่าหรือเสมอกับน้ำที่ท่วมอยู่บริเวณชุมชนหรือว่าอาคารดูจากภาพนี้คือเสมอกันเลยแล้วมองไม่เห็นจุดที่เป็นถนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นการจะผลักดันน้ำให้ลงไปที่คลองแสนแสบแล้วก็ผลักต่อไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้น่าจะยังเป็นไปได้ยากอยู่นะคะสำหรับการระบายน้ำให้กับเขตบางกะปิค่ะ
1: ทีนี้ไปดูฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยกันบ้างครับภาคตะวันออกเนี่ยรับอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำมาตั้งแต่แรกนะครับจันทบุรีระยองปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกครับตอนนี้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับผมเน้นย้ำว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีฝนหนักอยู่แล้วครับการระบายน้ำก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะต้นน้ำเขื่อนต่างๆน้ำเยอะครับแล้วก็มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนฝั่งพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับอันนั้นก็หนักเหมือนกันแต่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้จุดที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดก็คืออบต.ทุ่งควายกินครับอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับเขื่อนเขาจุกจุดนี้เนี่ยอบพยพประชาชนออกไปภายใน1ชั่วโมงครับหลังได้รับรายงานจากภาพท่านผู้ชมดูสิครับการระบายน้ำเนี่ยน้ำล้นสปิลเวย์ไปแล้วแต่มันมีรอยร้าวคือชาวบ้านอาจจะใช้คำว่าเขื่อนแตกผมเลือกคำไม่ถูกเหมือนกันแต่จากภาพนี้มันทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำใกล้เขื่อนท้ายเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังต้องออกจากพื้นที่ครับเพราะน้ำมันหลากลงไปพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบแน่ๆครับ
0: ส่วนที่ภาคตะวันตกนะคะที่คุณเจษดาเน้นย้ำแล้วก็เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้คงต้องจับตากันเป็นพิเศษลากยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะในอำเภอไซโยกและอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาไหลเข้าท่วมหมู่บ้านมีรายงานว่ามี2แม่ลูกถูกน้ำพัดหายไปขณะขับรถกระบะกลับบ้านนะคะตอนนี้ยังค้นหากันอยู่ค่ะยังไม่พบตัวอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือที่จังหวัดตากนะคะคุณผู้ชมภาพนี้ค่ะได้เห็นนาทีชีวิตของรถกระบะรถยนต์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านม้งขุนห้วยตากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะเกิดดินสไลด์ลงมาอย่างหนักแล้วชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทันระหว่างที่กำลังมีรถวิ่งผ่านก่อนดินจะถล่มลงมาเพียงเสี้ยวนาทีรถขับหนีมาได้ทันนะคะจังหวะนี้ค่ะสไลด์ลงมาอย่างหนักนะคะแล้วจับตาดูสไลด์ลงมาไกลมากลากเอาจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่จอดข้างล่างอะค่ะเสียหายไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีคำสั่งให้เฝ้าระวังและฝนตกหนักดินสไลด์ปิดทับผิวทางเจ้าหน้าที่ก็สั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: สิ่งที่คนกำลังเจอในวันนี้ครับคำวิพากษ์วิจารณ์เสียงวิพากษ์วิจารณ์พุ่งตรงไปที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนยังไงให้คนตั้งรับได้ทันเตรียมตัวได้ทันครับวันนี้มีคำขอโทษจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถึงการแจ้งเตือนแล้วก็รับปากหลังจากนี้จะปรับปรุงเรื่องของการใช้ภาษาในการแจ้งเตือนแล้ววันนี้ในเพจของกรมอุตุเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตถ้อยคำเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่เป็นข้อความครับที่โพสต์ผ่านเพจทางการของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศระหว่างวันตามปกติครับแต่สิ่งที่ต่างไปในวันนี้ครับก็คือการปรับข้อความการแจ้งเตือนนะครับที่ลดความเป็นทางการของภาษาที่ใช้ในการแจ้งเตือนลดการใช้ตัวเลขที่ซับซ้อนเช่นข้อความที่บอกว่าทุกคนฝนกำลังจะไปหานะคะแล้วก็บอกช่วงเวลาและพื้นที่ที่ฝนจะตกครับต่างจากโค้ดแจ้งเตือนสภาพอากาศเมื่อ4วันก่อนครับอันนี้ยังเป็นภาษาที่เป็นทางการอยู่เลยมีตัวหนังสือเยอะแน่นตัวเลขแน่นตัวเลขเนี่ยขั้นลงจุดทศนิยม การปรับครั้งนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งการให้ปรับรูปแบบการแจ้งเตือนข้อมูลสภาพอากาศครับเน้นการสื่อสารที่ใช้ภาษาสั้นกระชับเข้าใจง่ายทำให้คนที่ติดตามเพจเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับบางคนบอกถึงกับตกใจว่าใช่เพจกรมอุตุจริงไหมเนี่ยขณะที่บางคนครับก็เข้ามาแสดงความเห็นในเชิงชื่นชมนะครับที่มีการปรับการแจ้งเตือนให้เข้าใจง่ายแล้วก็กระชับขึ้นด้านนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ครับ DE เนี่ยเขารับผิดชอบกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับแถลงถึงการปรับการสื่อสารกับประชาชนนะครับยอมรับครับว่าการแจ้งเตือนที่ผ่านมานั้นใช้ภาษาทางเทคนิคมากเกินไปแม้จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่21กันยายนแต่หลังจากนี้ครับจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็จับต้องได้เพื่อให้คนเข้าใจนะครับและที่สำคัญวันนี้ครับได้กล่าวขอโทษประชาชนต่อการแจ้งเตือนน้ำท่วมครั้งนี้ครับ
2: เตรียมต่อไปนี้ก็คือจะยิงแล้วก็พยายามจะไปในทุกช่องทางให้เข้าถึงและทั่วถึงมากที่สุดแล้วให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปดูย้อนหลังเนี่ยถ้าวางบนข้อที่จริงๆเนี่ยเขาก็ปกติเราประกาศเตือนเนี่ยเราไม่มีประกาศเตือนฉบับแรกเราออกตั้งแต่วันที่20/21นะครับซึ่งมันเป็นภาษาที่อาจจะเป็นทางเทคนิคไปนิดนึงนะมันก็เลยทำให้ความรู้ความเข้าใจแม้แต่ตัวผมเองเอาแต่ตัวผมเองเนี่ยผมอ่านผมก็ไม่เข้าใจพูดตรงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์แล้วแล้วก็เป็นนโยบายท่านรัฐมนตรีชัยชนกว่าให้แปลความแล้วก็ย่อยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายจับต้องได้นะครับ
1: ปลัดกระทรวงดีอีครับบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับโดยหลังการออกประกาศแจ้งเตือนภัยต้องมีการแจ้งเตือนโดยใช้สัญลักษณ์สีพร้อมกับระบุตัวเลขระดับความรุนแรงครับเพื่อเทียบเคียงความรุนแรงกับภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเพื่อให้คนรู้แล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็เตรียมรับมือได้ทันซึ่งกำลังเร่งกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนครับ
0: มีความคืบหน้าคดีที่ชายคนหนึ่งขับเจ็ตสกีในพื้นที่น้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งถ่ายคอนเทนต์นะคะล่าสุดค่ะศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทคุมประพฤติเป็นเวลา1ปีนะคะและสั่งให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา12ชั่วโมงพร้อมกับสั่งริบของกลางเจ็ตสกีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังค่อนข้างสูงนะคะตามที่เราเห็นในคลิปภาพเลยค่ะชายผู้ขับขี่เจ็ตสกีขับมาด้วยความเร็วและลักษณะขับวนเป็นวงกลมทำให้มันเกิดคลื่นบนผิวน้ำขณะเดียวกันคุณผู้ชมสังเกตจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ถ่ายบันทึกภาพการขับขี่ให้ลักษณะคล้ายทำคอนเทนต์หลังจากเกิดเหตุคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในออนไลน์ตำรวจสน.มักกะสันก็ติดตามตัวและดำเนินคดีความผิดฐานร่วมกันด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญในสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนันส่งตัวฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือค่ะล่าสุดศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือคงโทษจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทสำหรับโทษจำคุกให้รอลงโทษไว้เป็นเวลา1ปีและให้คุมความประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในเวลาที่คุมความประพฤติกับจำเลยและสั่งให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงและหากไม่ชำระค่าปรับภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาค่ะให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้จ่ายค่าปรับหรือจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับโดยปัจจุบันถืออัตรา500บาทต่อ1วันนะคะส่วนเจ็ตสกีของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดอันนี้ศาลสั่งให้ริบค่ะ
3: ไม่ไปขี่ไปช่วยเขาว่า
1: ข้าครม.พรุ่งนี้นะครับนายกเตรียมเคาะเงินเยียวยาครับใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 9,000 บาทต่อครัวเรือน

0: นายกครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังรวมถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ร่วมประชุมด้วยครับนายกสั่งการให้หน่วยงานเร่งบูรณาการทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะครับให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักครับย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญนะครับในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับย้ำว่าจะต้องไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นครับหลังจากนั้นนายเอกนิติธันประภาสได้เรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับได้พูดถึงหลักเกณฑ์ในการเยียวยาพื้นที่กรุงเทพจะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ครับ
1: ซึ่งในส่วนกลางเองเนี่ยท่านนายกก็พยายามที่จะกันงบกลางปี2569เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับไอ้ส่วน 2,000 ล้านเนี่ยก็จะดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20เป็นต้นมานะครับของทั่วทั้งประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็กันเงินไว้ประมาณสัก 2,000 ล้านเพราะว่าหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางคปภ.เข้าใจว่าได้ลงนามในกรมธรรม์กับประกันภัยไว้แล้วนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1ตุลาคม
0: ขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยพื้นที่กรุงเทพมีปริมาณฝนตกลดลงแต่ต้องเฝ้าระวังต่อในพื้นที่3จังหวัดครับก็คือกาญจนบุรีเพชรบุรีระยองนะครับแล้วก็ชี้แจงถึงกรณีเขื่อนดินเขาจุกที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่ยืนยันว่าเขื่อนไม่แตกแค่เสียหายขณะที่นายกสั่งเร่งทำแผนเยียวยาครับเพื่อจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ครับ

สที่ลุ่มน้ำต่างๆไปกันทีละจุดทีละโซนทีละเส้นเนี่ยนะคะเอาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้น้ำก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

0: ถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานียังน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าในพื้นที่มีมวลน้ำป่าจาก2ทิศทางไหลมาสมทบมาจากทางอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์และมีน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงสู่แม่น้ำตากแดดถนนหลายสายถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะหมู่3ซึ่งเป็นชุมชนติดแม่น้ำและอยู่ในทางน้ำไหลผ่านค่ะได้รับผลกระทบทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดเป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางลำเลียงสิ่งของและย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นไปไว้ที่สูงบางส่วนก็กักตุนอาหารเอาไว้ภายในบ้านเพราะกังวลว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกน้ำท่วมยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยที่ต้องนั่งเรือลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อไปรอรถรับส่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจัดไว้บริการค่ะ
1: ทางเข้าบ้านมันก็ท่วมอ่ะเอาเรือออกแล้วก็ลุงจะไปพวกไตจันทุกสุขค่ะ
2: โอ้
1: ก็เดี๋ยววันนี้ไม่ได้กินข้าวมาจะไปเจาะเลือดแล้วพร
2: ุ่
1: งนี้จะรับยาจันทุกสุขไปรถอบต.โคกหม้อค่ะไม่ฟังแล้วอยู่ไม่ได้คิวเรามี
2: คิวมีฟอกวันนี้ใช่ไหม
1: ฟอกวันนี้แล้วพรุ่งนี้รับยาค่ะ
3: ส่วนที่วัดโคกหม้อหมู่3ครับถูกน้ำจากแม่น้ำแควตากแดดไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วนะครับระดับน้ำภายในวัดเนี่ยสูงประมาณเมตรหนึ่งครับพระสงฆ์ต้องเตรียมเรือเอาไว้ใช้ออกบิณฑบาตนะครับน้ำยังเข้าท่วมศาลาธรรมสังเวชและเมนเผาศพถ้ามีผู้เสียชีวิตในช่วงนี้อาจจะไม่สามารถประกอบพิธีศาสนกิจได้ครับแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องลงมายังจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือครับลักษณะแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้น้ำสีแดงขุ่นไหลแรงครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะชุมชนตลาดกรวดอำเภอเมืองอ่างทองครับตอนนี้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลังอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะครับบางครอบครัวย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นไปไว้บนหลังคาบ้านและที่สูงเพื่อหนีน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกและพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องครับ
0: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับน้ำต่อมานะคะกรมชลประทานปักธงแดงที่บริเวณเขื่อนพระราม6แจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอพระนครศรีอยุธยาเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าอาจจะสูงอีกประมาณ1เมตรนะคะชุมชนนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสตืออำเภอท่าเรือตอนนี้น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชาวบ้านทยอยขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วค่ะชุมชนนี้ก็โดนทุกปีเหมือนกันค่ะ
4: โดมของไปไว้ที่โดมของวัด5ไร
2: ่
4: ไปทีเดียวเลยเพราะเห็นเขาประกาศว่าน้ำตอนนี้มันจะเปิดถึง700แล้วจากหลังวันที่29มันก็จะมีของเขื่อนป่าสักระบายเพิ่มมาอีก
2: อ๋อเราก็เลยเตรียมพร้อมไปก่อน
4: ต้องเตรียมไปก่อนแล้วถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงข้างโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ
2: มันควรจะถึง
4: คาดการถ้ามันขึ้นวัดเนินวัดเนี่ยเราก็ไม่รอด
0: เทศบาลตำบลท่าหลวงจัดเจ้าหน้าที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของและอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยค่ะ
5: ตอนนี้เรากำลังเตรียมอพยพไปที่ศูนย์พักพิงอีกหนึ่งจุดตอนแรกมาจุดที่โบสถ์วัดสตือแล้วมันไม่เพียงพอเพราะว่าเรามั่นใจเลยว่าน้ำต้องท่วมถึงแน่เราก็เลยไปที่จุดพักพิงของที่โดมวัดสตือค่ะตอนนี้กำลังทำการขนย้ายอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
0: ข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ระบุนะคะว่าขณะนี้มีน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเขื่อนพระราม6ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นน้ำจากฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและของแม่น้ำป่าสักอีกประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเป็นการระบายเข้าคลองระพีพัฒน์ประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีออกท้ายเขื่อนอีก650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวเลขชัดเจน
3: ครับ
0: ทั้งเข้าทั้งออกนะคะแล้วบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังน้ำเขื่อน
6: เป็นไว้ก็เริ่มไม่เพียงพอค่ะโดยมองว่าการแจ้งเตือนจากภาครัฐล่าช้าและเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554แม้ครั้งนั้นสถานการณ์จะรุนแรงน้อยกว่าแต่มีทหารเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ

0: ยังไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยค่ะช่วยเหลือตัวเองมีแต่แบ่งปันของที่มีอยู่ในบ้านแล้วก็จนตอนนี้ไม่มีอะไรแบ่งปันใครแล้วค่ะ
1: อยากสะท้อนอะไรไปถึงรัฐบาลไหมคะเหมือนว่าการแจ้งเกิดเองก็ล่าช้าไม่เหมาะสมกับสถานการณ
0: ์ก็อยากให้ท่านเห็นใจมั่งไม่รู้จะทำยังไงชาวบ้านก็มีแต่คนเฒ่าคนแก่เขาก็ออกมาไม่ได้อยู่ชั้นสองกันค่ะตอนนี้ลำบากมากจะเคลื่อนย้ายก็ไม่ได้ไม่ไหวคือแบบเอาอยู่ยังไงก่อน
2: ไม่ต่างจากชายคนนี้ค่ะที่ต้องนำเรือออกไปรับเสบียงทั้งอาหารและก็น้ำดื่มบริเวณคลองหนึ่งก่อนนำกลับไปให้คนในชุมชนนะคะเขาบอกว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่เคยเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้มาก่อนและแปลกใจที่ไม่มีระบบแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุขณะนี้สิ่งที่ต้องการก็คือน้ำดื่มอาหารและไฟฟ้าและก็เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ค่ะส่วนสาเหตุที่ยังไม่ย้ายไปยังศูนย์พักพิงเพราะว่าห่วงพ่อที่ป่วยติดเตียงและพักอาศัยอยู่บนแฟลตจึงเคลื่อนย้ายได้ยากลำบากค่ะ
3: พ่อก็เอาอาหารขึ้นไม่ให้แกอยู่แกก็เดินไม่ได้แกนอนได้อย่างเดียว
4: ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อะไร
3: อุปกรณ์ทางการแพทย์ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้แต่ว่าของแกก็คือให้มีอาหารกินแต่ลำบากต้องเข้าห้องน้ำเพราะว่าน้ำมันไม่มีนี่แหละลำบากตรงเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่างเดียว
4: ไม่มีไฟไม่มี
3: น้ำไม่มีไฟไม่มีครับถ้ามีน้ำมีไฟก็คือแก้ปัญหาได้ก็ยังพอช่วยได้ครับ
2: ขณะที่ศูนย์พักพิงภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะได้เปิดหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นศูนย์พักพิงขนาดใหญ่รองรับประชาชนจากชุมชนเคหะล่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะหลังจากศูนย์พักพิง3แห่งที่สำนักงานเขตลาดกระบังจัดเตรียมไว้ถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะอย่างครอบครัวนี้มาพักพิงที่นี่เป็นคืนที่2แล้วหลังจากจุดพักพิงเดิมที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถพักอาศัยได้เธอบอกว่าบ้านเธอค่ะอยู่ติดกับคลองหนึ่งน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมอย่างรวดเร็วจึงต้องย้ายผู้ป่วยทั้ง2คนอายุ88ปีและ71ปีออกจากบ้านโดยมีทหารเข้ามาช่วยเหลือก่อนประสานทีมกู้ภัยนำมาพักที่ศูนย์แห่งนี้ซึ่งมีทีมแพทย์ดูแลอย่างดีค่ะ
5: ทำอะไรไม่ถูกแล้วว่ามันระเนระนาดไปหมดเลยแล้วมีผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู
6: ่
5: พอรอคนมาช่วยกันน้ำก็ขึ้นเต็มมาเรื่อยเรื่อย
6: เรื่อย
5: จนสุดท้ายตอนเย็นหกโมงละก็ต้องเอากระบะปูนอะใส่คนป่วยแล้วก็ลงเรือแบบเรือที่เล็กๆอะ
6: พวกนี้ด้วยแล้วมั้งเนี่ย
5: ก็หอบกันไปเดินไปที่คลอโรงเรียนคลอในเคหะล่มเกล้าใช่ฮะ
2: สำหรับการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะมีการจัดพื้นที่แยกสำหรับผู้ป่วยโดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาประเมินและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องขณะที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็นำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นเข้ามาช่วยเหลือประชาชนด้วยพร้อมกับเพิ่มรถประกอบอาหารเคลื่อนที่อีก3คันรวมเป็น5คันนะคะสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุขให้กับประชาชนค่ะ
7: เนี่ยค่ะที่บริเวณศูนย์พักพิงที่ลาดกระบังนะคะซึ่งเป็นจุดใหญ่ซึ่งวันนี้ก็มีคนอยู่ประมาณ700คนแล้วแล้วก็จะรับเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณเย็นนี้น่าจะเข้ามาอีกประมาณ300เฉพาะจุดนี้ก็เป็นเกือบพันแล้วนะคะแล้วก็ในนี้ก็มีผู้สูงอายุนะคะมีเด็กเล็กนะคะซึ่งมีสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็เราก็ได้เอารถผลิตอาหารเนี่ยนะคะเพื่อส่งชุมชนโดยรอบเราได้รับมอบหมายนะคะจากรัฐบาลให้เข้าชุมชนเคหะล่มเกล้านะคะซึ่งเป็นจุดที่เข้าได้ยากทางกระทรวงทรัพย์ก็จะมีเท่าที่เห็นนี่ค่ะเราก็จะมีรถผลิตอาหารเนี่ยมา3คันตอนนี้ผลิตได้วันละ 6,000 กล่องนะคะน้ำดื่มนะคะ 20,000 ขวดต่อวันนะคะที่จะเข้าที่จุดนี้แล้วก็เป็นฮับที่จะกระจายไปจุดต่างๆ
2: ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานค่ะเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะที่ชุมชนเคหะล่มเกล้ามีประชาชนเข้ามาพักพิงแล้วมากกว่า600คนจากจำนวนที่รองรับได้ทั้งหมดประมาณ 1,500 คนค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะชุมชนล่มเกล้านะคะยืดเยื้อเข้าสู่วันที่4แล้ว

0: ค่ะทำให้ความต้องการของชาวบ้านที่นี่นะคะไม่ใช่เพียงแค่อาหารและก็น้ำดื่มเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมไปถึงการเข้าถึงความช่วยเหลือเพราะว่าอย่างที่บอกไปในบ้านของพวกเขาเองยังมีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ยังไม่สามารถออกมาอยู่ข้างนอกได้นี่ก็เป็นบรรยากาศเกิดขึ้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุภัชชาครับ
2: อีกชุมชนหนึ่งนะคะที่หนักเอาการก็คือเคหะคลองจันอยู่ในเขตบางกะปินะคะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมสูงเพราะว่าระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนในพื้นที่เคหะกับระดับน้ำในคลองพังเพยซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่จะไหลลงสู่คลองแสนแสบก่อนจะถูกดึงออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังอยู่ในระดับเดียวกันนั่นหมายความว่าความช่วยเหลือต่างๆที่เป็นความต้องการเฉพาะหน้านะคะอาหารน้ำดื่มเรือรับส่งยังคงจำเป็นสำหรับชาวชุมชนต่อเนื่องไปอีกประมาณ 3-4 วันติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณเจษฎาต้นจำปารายงานสดมาจากเคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิคุณเจษฎาคะเชิญค่ะ
3: ครับคุณเจษฎาคุณวันวิสาครับบรรยากาศการเดินทางออกมารับสิ่งของยังคงเป็นแบบที่อยู่ด้านหลังของผมอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะครับทั้งวันนี้มีทั้งรถมีทั้งเรือเข้าออกเพื่อที่กระจายสิ่งของให้กับคนเนื่องจากว่ามีคนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ของแฟลตนะครับแต่ว่าการกระจายของให้กับคนกว่า 4,000 คนนั้นแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ที่มีการเข้าถึงยากก็มีเสียงสะท้อนถึงความล่าช้าอยู่บ้างครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาชาวบ้านยังคงลุยน้ำระดับอกออกมาเพื่อรับอาหารที่มีผู้นำมาแจกจ่ายบริเวณถนนเสรีไทยเป็นจำนวนมากครับอย่างชายคนนี้บอกว่าใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงกว่าจะเดินทางมาถึงจุดรับของข้าวกล่องนะครับเพราะบ้านของเขาอยู่ในชุมชนเคหะคลองจันซึ่งเป็นโซนการ์เด้นจะออกไปทางไหนด้านหลังของแฟลตคลองจันก็ออกไปยากนะครับในสถานการณ์ปกติคนในชุมชนนั้นจะใช้ถนนนวมินทร์เป็นหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกน้ำท่วมสูงจึงต้องเดินทางมาที่ถนนเสรีไทยครับ
4: พ่อค้าไทยคนแก่ข้างในเขาไม่มีเข้าไม่ถึงเพราะว่าติดรถตรงสะพานเรือเข้าไปไม่ถึงสุดแค่ตรงแฟลตนะครับ
3: แล้วกันอยู่อาศัยข้างในแบบถือว่าพวกอาหารพวกของสดเนี่ยเตรียมเข้าไปมันประกอบอาหารยากไหมพี่ตอนนี
4: ้ยังพอได้อยู่บางบ้านเพราะว่าข้างในยังไม่ท่วมแต่ว่ามันไม่เข้าไม่ถึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันคนเขามาช่วยกับตรงแฟลตไงคนแก่ข้างในอีกเยอะเลยนะหมาเหมือข้างในเยอะเลยครับนี่ผมมาในซอยนี่คนแก่10คนนี่ครับเป็นตัวแทนออกมาได้คนเดียวเพราะคนแก่เดินไม่ไหวหรอกครับ
3: คุณผู้ชมครับถ้าดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่าเคหะคลองจันนั้นแบ่งออกเป็น2โซนนะครับโซนแรกคือโซนที่เป็นโซนแฟลตนะครับซึ่งโซนนี้น่ะมีประมาณ30อาคารมีคนพักอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 ครอบครัวนะครับโซนที่2คือโซนการ์เด้นนะครับหรือว่าโซนที่เป็นบ้านโซนนี้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่ประมาณ800ครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับโซนนี้แหละครับที่เป็นโซนที่การเข้าถึงไปช่วยเหลือนั้นยากคุณผู้ชมดูเนี่ยครับเป็นภาพของการที่ทีมข่าวเราติดตามเข้าไปในชุมชนการ์เด้นคลองจันนะครับซึ่งติดตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจซึ่งเรือเนี่ยต้องวิ่งผ่านบึงลำพังพวยแล้วก็ต้องยกเรือข้ามแนวกั้นก่อนที่จะข้ามไปถึงหมู่บ้านนะครับซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่และทีมข่าวไปถึงชาวบ้านหลายคนบอกนะครับว่าตลอด3วันที่ผ่านมาแทบจะไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าเป็นชุมชนที่อยู่ลึกเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมครับอย่างชายคนนี้ครับคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่าเขาเองไม่มีอาหารสำรองมาแล้วกว่า3วันนะครับและนี่เป็นครั้งแรกที่เจอกับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือครับ
5: อย่างน้อยเนี่ยก่อนที่ว่าจะเหตุการณ์3วันติดเนี่ยควรจะแจ้งสัก1อาทิตย์เขาจะได้เตรียมข้าวของเตรียมนั่นนี่ไม่มีสิทธิ์แล้ว3วัน3คืนตกตลอดลำบาก
3: นี่คือกี่วันถึงมีคนเอาข้าวเข้ามาเริ่ม
5: นี่ผมต้องเดินไปตอนตรงนู้นนี่ไปเดินบอกมาทักแจกทางนี้มั่งในซอยไม่มีคนแจกเลยไปในทางนู้นแหละแฟดของเมื่อคืนนายกก็มาที่แฟดของแฟดกลายเป็นคนแฟดสำคัญมากคนในหมู่บ้านมันต้องยุติธรรมหน่อยคนไทยเหมือนกัน
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ชุมชนที่อยู่ริมคลองแสนแสบเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณอิทธิพลเอี่ยมเชยไปดูสถานการณ์ที่นั่นมาติดตามจากรายงานครับ

0: อย่างชุมชนวัดพิชัยตรงนี้เป็นชุมชนเก่านะครับถูกล้อมด้วยน้ำคลองแสนแสบแล้วก็คลองสายย่อยซึ่งขณะนี้เนี่ยเราเดินทางเข้ามาในพื้นที่จะเห็นว่าลักษณะในซอยเนี่ยเป็นซอยเข้าออกได้ทางเดียวแล้วก็น้ำถึงประมาณหน้าแข้งแล้วนะครับลุงครับ
1: ครับผม
0: ส่วนไงบ้างตอนนี้ชุมชนวัดพิชัย
1: ชุมชนอยู่นี่
2: ประธานเป็นตัวแทน
0: เป็นตัวแทนเป็นไงบ้างเอ่ย
2: ท่วมทุกหลังคาเรือนค่ะลำบากตอนนี้นะคะและทีนี้การช่วยเหลือของไงรัฐบาลก็ล่าช้าถามว่าเขาช่วยเหลือเขาช่วยเหลือแต่ล่าช้า5วันเนี่ยเพิ่งได้ข้าวเนี่ยรอบนู้นได้มา50กล่องแต่คนมีทั้งหมดเป็นพัน
0: ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับไฟเรื่องเกี่ยวกับน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
2: ส้วมทุกหลังที่ต่ำอย่างเงี้ยใช้งานไม่ได้แต่บ้านหลังสูงก็อยู่ได้แต่ส้วมตันเนี่ยผู้ป่วยจิตเตียง
1: ผู้ป่วยเพิ่งมาจากโรงพยาบาลยังไปไม่ได้เลยนะรอเรือ
0: หลวงพี่มาสการครับเดือดร้อนขนาดไหนบ้างครับหลวงพี่ขนาดนี
3: ้ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนโยมแต่ว่าประชาชนเดือดร้อน
0: ตอนนี้ในวัดนี่ทราบว่าเป็นแหล่งให้ประชาชนเนี่ยอพยพเข้ามาอาศัยอยู่
3: ได้ใช่จะอยู่นิสลาข้างในแล้วก็แถวข้าวเลี้ยงประมาณ 3-40 คนได้ครับผมอยู่มีพวกเบาหวานแล้วก็พอมีบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะมีพอมีบ้าง
0: ขออนุญาตนะครับมาอยู่ได้กี่วันแล้วครับนี
4: ่มาอยู่ได้3วันแล้วค่ะ
0: ทำไมถึงตัดสินใจออกจากบ้านมาหลายรอบนี
4: ้น้ำมิดคอแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เราได้มีการเตรียมยาสามัญของอะไรของตัวเองอะไรมาเพื่อไหมคร
4: ับ ไม่มีค่ะต้องเอาตัวเองมาอย่างเดียวเลยพี่ค่ะคว้าอะไรไม่ทันเลยค่ะน้ำมาอย่างไวมากเลย
0: ออกมาอยู่ได้กี่วันแล้วครับคุณลุง
5: 2วันแล้ว
0: 2วันแล้วเป็นไงบ้างตัดสินใจออกมารอบนี
5: ้น้ำขึ้นเนี่ยยาย
0: เราอยากได้อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคร
5: ับ ก็อยากให้คนมาดูแลเรามั่งเหมือนกันนะ
0: นี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในซอยเสรีไทย 2/1 นะครับบริเวณชุมชนวัดพิชัยนะครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าติดอยู่กับคลองแสนแสบซึ่งเป็นคลองหลักที่จะต้องผ่านน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันนี้น้ำล้นทั่วการอำนวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่ได้เข้ามาในพื้นที่ครับ
6: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับในพื้นที่แฟดคลองจันเองถ้านับตั้งแต่ช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาเนี่ยฝนเนี่ยหยุดตกไปแล้วนะครับซึ่งก็เห็นทิศทางหนึ่งที่พอจะมีความหวังคือระดับน้ำเริ่มลดลงมาบ้างแล้วครับทีนี้ต้องมาดูนะครับว่าหลังจากนี้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปฝนจะตกลงมาเพิ่มหรือไม่แล้วก็จะต้องดูแผนจากทางกทม.เพิ่มนะครับว่าการระบายน้ำจากคลองแสนแสบลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนซึ่งมันมีผลต่อการลดระดับน้ำในพื้นที่แฟดเคหะคลองจันลงครับขณะเดียวกันครับวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาลงพื้นที่แฟดคลองจันอีกครั้งนะครับซึ่งจะมีการเข้าไปแจกถุงยังชีพเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานนี้เดินทางมาแล้วรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เห็นชัดเจนอีกอย่างนึงในแฟดคลองจันหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่นะครับคือการบริหารจัดการความช่วยเหลือแต่ว่าขณะนี้เองก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับทำให้หลายพื้นที่มีการเข้าช่วยเหลือซ้ำซ้อนบางพื้นที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับ
7: ขอบคุณคุณเจษดาค่ะ
8: ขอบคุณครับอย่างที่คุณเจษดาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับตัวอย่างของแฟลตคลองจันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นนอกจากการเยียวยานอกจากการช่วยเหลือใครครับที่มีหน้าที่หลักที่จะต้องบริหารจัดการทำให้เป็นระบบและดูแลกันอย่างทั่วถึงหาคำตอบกับคุณบุษรินครับ
9: ที่4แล้วนะคะของชุมชนแฟลตคลองจันตอนนี้ยังวิกฤตอยู่เลยค่ะแม้ว่าจะเห็นหลายหน่วยงานมูลนิธิต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ยังกระจัดกระจายอยู่นะคะจนเวลานี้ชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาจัดระบบช่วยเหลือดูแลตัวเองและกลายเป็นคำถามว่าศูนย์การให้ความช่วยเหลือที่สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกี่โมงค่ะเข้าสู่วันที่4ของชาวแฟลตคลองจันหลายพันคนกำลังรอความช่วยเหลือและกว่าที่ความช่วยเหลือจะเข้ามาถึงก็ไม่ง่ายนะคะชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ประสบภัยพยายามช่วยเหลือกันเองช่วยแจกจ่ายของเท่าที่ทำไหวไปยังแฟลตใกล้เคียงบ้างไม่อิ่มท้องบ้างไม่ทั่วถึงแต่

0: ึงอย่างไรก็ขอให้ประทังชีวิตไปให้ได้ก่อนค่ะ
1: คือเราแจ้งหน่วยงานไปเราแจ้งมูลนิธิไปตอนนี้ก็คือเขารับเรื่องแต่ว่าเขายังไม่เข้ามาแล้วก็ตอนนี้ที่ลำบากคือไฟดับแล้วก็น้ำใช้เนี่ยก็คือไม่มีก็คือเราออกเงินกันเองด้วยแล้วก็ทางญาติๆของลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาทำอาหารเข้ามาแจกด้วยตอนนี้ก็คือยังพอช่วยเหลือกันได้คือเราเข้าใจแล้วเนาะว่ามันอาจจะหายากนิดนึงแล้วก็การเข้ามามันก็ลำบาก
0: ด้วยเส้นทางที่ซับซ้อนมีความยากลำบากในการเข้าถึงนะคะทำให้การทำงานอย่างเป็นระบบจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเส้นทางด้วยค่ะโดยกลุ่มคนที่ทำงานหลักๆนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะคะเรียกตัวเองว่ากลุ่มนวมินทร์ซอย1เป็นทั้งวัยรุ่นที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในแฟลตนี้กับวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมาช่วยเหลือดูแลกันนะคะโดยภารกิจหลักๆก็คือการลำเลียงอาหารจากรอบนอกกระจายเข้ามาอยู่ในแต่ละตึกซึ่งนี่เป็นกลไกธรรมชาติเลยนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตไร้คนสั่งการแบบนี้ค่ะ
2: ต้องใช้คำนี้ว่าเป็นจิตอาสาจริงๆนะครับแล้วน้องเขาก็รุยทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืนนี่นอนไปกี่ทุ่ม
3: นอนได้ประมาณ2ชั่วโมงเองครับบางคนก็ไม่ได้นอนครับพี่กลับบ้านไม่ได้ครับก็ออกมาช่วยคนต่อครับ
2: ใช่ครับก็ทั้งน้องเขานะครับช่วยพาพวกเราเนี่ยยกเรือข้ามฟากไปยังพื้นที่ที่หน่วยงานอื่นเข้าไม่ถึงนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีรถที่เขาจอดค้างไว้แล้วก็พอน้ำท่วมเนี่ยก็กลายเป็นอุปสรรคในการที่จะเรือจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปสู่บริเวณกลุ่มผู้เปราะบางนะครับที่ต้องการยาเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปเรื่องยาเรื่องนมนะครับของเด็กๆเราเข้าไปส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
4: ก็อย่างว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่หน้ามีนครับ
5: ครับ
4: ที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันแต่ไม่เยอะอย่างนี
6: ้หน่วยงานรัฐนะครับหน้าได้ทำการเข้ามาดูแลชุมชนหน้ามีนแม่งก็ฝากถึงสสประชาชนเขาเรียกคุณมาแล้วคุณมาดูแลเขาหน่อยไม่ใช่ว่าให้พี่น้องประชาชนมาดูแลซึ่งกันและกันจริงพี่ถ้าคุณอยากเป็นสสปีหน้าให้คุณมาช่วยเหลือหน่อยครับพี่แค่นี้จริง
4: ขอบครับพี่
0: เวลานี้ครัวกลางของกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิมี2แห่งนะคะก็คือศูนย์อำนวยการร่วมอยู่ที่สำนักงานเขตส่วนศูนย์อาหารและการแจกจ่ายอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าปลัดกทม.ลงพื้นที่ไปควบคุมดูแลพื้นที่ด้วยตัวเองและทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับในแถลงข่าวนะคะและพูดถึงกรณีเขตบางกะปิด้วยค่ะว่า24ชั่วโมงในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำท่วมและมีบ้านเรือนอยู่นะคะแต่บางส่วนน้ำอาจจะไม่ได้เข้าบ้านและได้รับความเสียหายโดยตรงกทม.ก็พยายามที่จะจัดระบบให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนที่ยังสามารถอยู่ในบ้านได้แต่มีปัญหาเรื่องของน้ำไฟฟ้าหรืออาหารรวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่เปราะบางค่ะส่วนที่แฟลตคลองจันนะคะมีหลายหน่วยงานเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นการช่วยเหลือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีการตั้งโรงครัวประกอบอาหารที่วัดบางเตยโดยจะเริ่มประกอบอาหารและแจกจ่ายพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะไปจนถึงวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้กำลังการผลิตวันละ 3,000 กล่องและจะมีอาสาปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปแจกจ่ายอาหารให้ด้วยนะคะข้อจำกัดในพื้นที่ของแฟลตคลองจันอีกอย่างนึงก็คือรถขนาดใหญ่อย่างรถ6ล้อเนี่ยเข้าไม่ได้ด้วยความยากลำบากและความซับซ้อนของพื้นที่นะคะนี่คือภาพรวมข้อมูลของอาคารทั้งหมดนะคะที่แฟลตคลองจันเนี่ยมีทั้งหมด30อาคารด้วยกันจะถูกแบ่งด้วยคลองลำพังพวยตรงนี้นะคะซึ่งเป็นคลองสายหลักที่จะผลักน้ำไปที่คลองแสนแสบนี่แหละค่ะจะแบ่งเป็นโซนนึงเป็นแฟลต1ถึง15อยู่ฝั่งนี้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงที่ใกล้กับถนนนวมินตรงนี้คือแฟลต16ถึง30แต่นอกจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ที่เป็นภาพรวมแล้วนะคะคุณทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันกับเราว่ามากกว่าตัวอาคารแฟลตที่เห็นยังมีบ้านแนวราบอีกมากกว่า 1,000 หลังรวมๆแล้วมีประชาชนอาศัยอยู่เกือบ 100,000 คนที่ยังรอการช่วยเหลือถ้ารวมเวลานี้ระดับน้ำพอๆกันหมดเลยนะคะไฟฟ้าใช้ได้บางอาคารส่วนการช่วยเหลือเวลานี้นอกจากที่ดิฉันเล่าไปแล้วเนี่ยก็ยังมีปภ.พม.การเคหะที่สนับสนุนอาหารปรุงสุกด้วยบางอาคารยังใช้ไฟฟ้าได้ก็ผลิตอาหารสุกได้เกือบ 10,000 ชุดแต่ 10,000 ชุดนี่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการส่วนสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดเวลานี้คือน้ำสะอาดยังรอการประสานน้ำประปาจากกรุงเทพมหานครอยู่ค่ะ จากภาพรวมแน่นอนนะคะโจทย์ยากในอนาคตระยะยาวเรื่องของผังเมืองเรื่องการระบายน้ำเป็นโจทย์สำคัญค่ะแต่สิ่งสำคัญมากกว่าที่ต้องทำคู่ขนานกันไปในระยะสั้นเฉพาะหน้าแบบนี้คือศูนย์การให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบจำเป็นต้องมีนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนตั้งรับกันเอง

0: แบบนี้นี่ก็เป็นอีกการบ้านใหญ่เหมือนกันของฝ่ายบริหารที่ต้องจัดการให้ทันท่วงทีค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษรินครับ
2: ไปที่ชุมชนซอยสามัคคี58ในอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะจุดนั้นน้ำท่วมสูงเหมือนกันเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักมีน้ำไหลมาจากทางอื่นด้วยชาวบ้านต้องอยู่กับพื้นที่ที่ต้องเจอกับความเดือดร้อนมานานเป็นวันที่3แล้วตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณพัทราชวนชมรายงานสดเข้ามาค่ะคุณพัทราคะเชิญค่ะ
3: ซอยสามัคคีเกิดน้ำท่วมเป็นประจำเวลาฝนตกหนักนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะแม้ในเวลานี้ยังไม่มีฝนตกลงมาเติมนะคะแต่ก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะชุมชนซอยสามัคคี58ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรียังคงมีน้ำท่วมสูงจากฝนตกหนักสะสมน้ำระบายไม่ทันค่ะน้ำเอ่อล้นท่อระบายน้ำตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะและมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันเสาร์ที่26กันยายนจนกระทั่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะขณะนี้ระดับน้ำในถนนเส้นหลักของชุมชนความสูง 20-60 เซนติเมตรและในซอยย่อยระดับน้ำสูงถึง60เซนติเมตรค่ะน้ำท่วมบริเวณชั้น1ของบ้านบางบ้านที่มี2ชั้นก็ยังอาศัยที่ชั้น2ได้นะคะแต่การใช้ชีวิตประจำวันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนคนที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าชั้นเดียวต้องย้ายไปอาศัยที่อื่นหรือไปอาศัยกับเพื่อนบ้านค่ะชาวชุมชนก็สะท้อนความยากลำบากที่ต้องถูกน้ำท่วมเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะ
4: โอ้ลำบากมากเลยค่ะ
5: เดินออกไปก็แบบ
6: เดือนลำบาก
5: ลำบากมากเลยคร
4: ับ ข้าวไอ้นี่แต่ว่าอยู่ตรงประชานิเวศ4เนี่ยมีร้านนึงเขาขายข้าวค
7: ่ะแล้วเรากังวลไหมคะสถานการณ
4: ์โหกังวลค่ะเพราะว่างานก็ไปทำไม่ได้รถก็จมอยู่หน้าบ้านเลย
5: เลยก็ไปไม่ได้
4: มาใส่มาใส่
5: ก็ไปไม่ได้ค่ะ
4: ห้าค่ะเมื่อวานนี่โอ้โหท่วม2วันเนาะ
5: ใช่
4: ท่วมหนักมากเลย
6: มันก็ต้องแช่น้ำนี้แหละคุณแล้วก็ออกไปข้างนอกก็ลุยน้ำนี้คุณเท้ามันจะเปื่อยหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะเหลือแล้วมันก็ลำบากนะ3วันแล้วนะคุณไม่เห็นน้ำมันไม่เห็นแห้งทีไม่เห็นมีใครมาช่วยดูดเลยตายแล้วตายแล้วจะอยู่ไงม
5: ัน
6: ต้องทนมันต้องทนไงคุณมันก็ต้องทน
7: ขุดอพยพอะไรไหม
6: ไม่มี
7: แล้วเราไปอยู่ยังไงในบ้าน
6: มันก็ต้อง
4: เดินเข้าไปดูไหมไปถ่ายไหมบ้างเขาตรงนี้เนี่ยติดกับร้านเนี้ยติดกับสองร้านเนี่ยติดกัน
3: จากกรมสัมภาพุทธทหารบกนำรถ6ล้อมาให้บริการชาวชุมชนที่ต้องการเดินทางออกไปข้างนอกนะคะทั้งการไปซื้ออาหารหรือออกไปทำธุระและมีจิตอาสานำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้ชาวชุมชนด้วยค่ะต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบและต่ำกว่าระดับถนนสายหลักนะคะเช่นถนนแจ้งวัฒนะถนนประชาชื่นและถนนติวานนท์ทำให้น้ำไหลมารวมกันได้ง่ายระบบระบายน้ำมีขนาดเล็กและเก่าค่ะท่อระบายน้ำเดิมใต้ถนนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กไม่สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนนะคะรวมทั้งปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันมีสิ่งกีดขวางทางน้ำทำให้การระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำได้ช้าและเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักเช่นคลองบางตลาดคลองประปาหรือแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงจะทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ซอยสามัคคีทำได้ยากและช้าลงค่ะส่วนบริเวณถนนแจ้งวัฒนะขาออกช่วงอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีบริเวณใต้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีเมืองทองธานียังมีน้ำท่วมบนผิวการจราจรความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะคะรถจักรยานยนต์สัญจรลำบากบางคันรถดับเพราะระดับน้ำสูงจนเข้าเครื่องยนต์ดังนั้นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรศึกษาเส้นทางหากจำเป็นต้องใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมคอนโดในเมืองทองธานีขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ระดับน้ำท่วมสูง 30-60 เซนติเมตรค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะ
2: ขอบคุณคุณพัทราค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายังเช็คสถานการณ์น้ำในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับไปดูที่ซอยลาดพร้าว112ครับตอนนี้แม้ว่าน้ำลดลงไปแล้วนะครับแต่จุดที่น้ำท่วมขังมอเตอร์ไซค์ยังผ่านยากครับติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณชัดชัยครับ
8: กับคุณเจษดาคุณมณฑิสาครับหลังจากที่ฝนได้หยุดตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับทำให้ระดับน้ำ

0: ที่บริเวณถนนลาดพร้าวช่วงซอย83ไปจนถึงซอย112นั้นลดลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าที่ก็พยายามที่จะติดเครื่องสูบน้ําเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําออกไปสู่คลองแสนแสบกับเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างน้อย4ตัวนะครับเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบนถนนลาดพร้าวลงสู่คลองย่อยหรือว่าคลองเจ้าคุณสิงห์ก่อนระบายต่อไปยังคลองแสนแสบจุดที่ยังเป็นน้ำท่วมขังตั้งแต่ช่วงซอยลาดพร้าว83ไปจนถึงซอยลาดพร้าว112นะครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 20-40 เซนติเมตรนะครับลดลงจากช่วงบ่ายหลังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมด้านการสัญจรรถยนต์ยกสูงและรถโดยสารประจำทางยังสามารถผ่านพื้นที่ได้นะครับส่วนรถจักรยานยนต์ทั่วไปยังไม่สามารถผ่านได้ผู้ขับขี่บางส่วนนะครับจำเป็นต้องขับขึ้นบนทางเท้าเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสน้ำขณะที่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในซอยยังคงต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านนะครับเพื่อไปทำธุระและใช้ชีวิตประจำวันประชาชนบางส่วนยอมรับนะครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างหนักนะครับไม่ต่างจากพื้นที่อื่นจึงต้องการให้รัฐบาลและกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับ
1: บอกมาฝากบอกคุณชัชชาตินะครับช่วยด้วยนะครับคนลาดพร้าวลำบากมากเลยคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์ออกไปหาข้าวกินไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไม่ลงทักทีมีมอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้อยู่ดีต้องเดินนะครับเดินก็ลำบากนะครับนิดนึงครับช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยสามวันแล้วครับสามวันแล้ว
2: แต่ว่าวันนี้ดูมีแนวโน้มที่ดี
1: เหมือนจะลงครับแต่ไม่ลงถามตำรวจวังทองหลางตำรวจวังทองหลางบอกว่าจะช่วยดันให้อย่างไวน้ำตรงเจ้าคุณสิงห์ครับก็เขาช่วยดันก็จริงครับแต่น้ำมันไม่ลงเลยครับไม่ลงแสนแสบ
2: ของหรือออกมานี่ลำบากไหม
1: ลำบากมากครับลำบากมากเลย
2: ที่เดินออกมาเลย
1: เดินครับเดินมีมอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่ได้เหมือนกันครับเลยต้องเดินพอเดินแล้วมันก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับน้ำซัดมาทีก็โดดขึ้นมามันก็ลำบากครับลำบาก
0: ขณะเดียวกันตำรวจสน.โชคชัยและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครยังคงประจำพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมปรับเส้นทางและจุดกลับรถเพื่อให้การสัญจรคล่องตัวมากขึ้นพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ที่ใช้รถบริเวณลาดพร้าวซอย83นะครับว่าไม่สามารถขับรถฝ่าน้ำเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมผิวการจราจรสำหรับถนนลาดพร้าวมุ่งหน้ายังแยกบางกะปินะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่อนข้างลึกกว่าจุดอื่นเนื่องจากอยู่ในแนวรับน้ำจากพื้นที่โดยรอบนะครับทั้งถนนเสรีไทยถนนนวมินทร์และถนนรามคำแหงซึ่งมวลน้ำสามารถไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่เมื่อมีฝนตกหนักในช่วงเวลาเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่คลองแสนแสบซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักนะครับหากมีระดับน้ำท่วมสูงนะครับก็จะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่งผลให้น้ำท่วมผิวการจราจรครับสำหรับจนถึงณเวลานี้บริเวณถนนลาดพร้าว83นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าระดับน้ำจุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ประมาณ44เซนติเมตรนะครับแต่ว่าล่าสุดขณะนี้จากการประเมินด้วยสายตานะครับระดับน้ำคาดว่าลดลงต่อเนื่องไปจากช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ประชาชนยังมีความกังวลก็คือเรื่องของช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับไม่มีแสงไฟสว่างการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านพักอาศัยของตัวเองนั้นอาจจะมีอุปสรรคนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำกัดเท้าครับคุณเจษดาคุณบรรพิสาครับ
3: ขอบคุณคุณชาติชายครับ
4: คุณผู้ชมคะน้ำท่วมรอบนี้เราได้บทเรียนเรื่องการบริหารจัดการน้ำในคลองนะคะอย่างน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีก็เช่นเดียวกันเวลานี้ก็ยังวิกฤตยากต่อการบริหารจัดการเพราะว่าน้ำในคลองระพีพัฒน์และคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็ยังสูงอยู่นะคะตอนนี้บรรเทาความเดือดร้อนด้วยการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนติดตามเพิ่มเติมกับคุณคำคุณยมนาคค่ะรายงานสดมาจากซอยรังสิตนครนายก13จังหวัดปทุมธานีคุณคำคุณคะเชิญค่ะ
5: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับมาตรการเชิงรุกที่เทศบาลนครรังสิตทำได้ในขณะนี้ก็คือการนำอาหารเครื่องดื่มพร้อมถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะคลองรังสิตนครนายกนะครับที่ยังมีน้ำสูงอยู่ทำให้การระบายน้ำจากชุมชนนั้นเป็นไปค่อนข้างยากครับเพราะความลำบากครับในการเดินทางเข้าออกของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้สนับสนุนส่งเสบียงอาหารเข้าไปให้ประชาชนตามตรอกซอกซอยการเดินทางของเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถกระบะออฟโรดเพื่อเข้าพื้นที่นะครับประชาชนในพื้นที่รังสิตนครนายกซอย13ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่นำถุงยางชีพและอาหารเครื่องดื่มมา

0: แจกจ่ายเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงอย่างเช่นชุมชนรวมมิตรภายในซอยรังสิตนครนายก13ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วเจ้าหน้าที่นำส่งอาหารที่ศูนย์พักพิงภายในโรงเรียนนครรังสิตสิริเวชพันธ์ที่นี่มีผู้พักอาศัยอยู่จำนวน64คนแบ่งเป็นผู้สูงอายุ3คนผู้ป่วยจิตเวช1คนนายสมศักดิ์ประมวลทรัพย์ผู้พักพิงเปิดเผยว่ายกครอบครัวมาอยู่ที่นี่เนื่องจากเมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นบ้านตัวเองเป็นบ้านหลังชั้นเดียวจึงกังวลว่าระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้ความเป็นอยู่นั้นยากลำบากครับ
1: ในบ้านเราน้ำท่วมเยอะท่วมสูงท่วมในบ้านเลยแล้วก็ข้าวของพังหมดเลยเนี่ยไฟดูดด้วย
2: ไฟต่ำด้วย
1: ใช่ไฟต่ำด้วยแล้วก็มาอยู่ศูนย์นี่เลย
2: เลยตัดสินใจอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยนะคร
1: ับ วันนี้มาวันนี้เลย
2: ฝืนพยายามฝืนอยู่แล้ว
1: ใช่ผมกล่าวว่าน้ำไม่ขึ้นนะทุกปีไม่ขึ้นนะทุกปีมันจะทรงอยู่เพราะทางนายกเนี่ยเขาดูดไว้ไงไม่เกิน7วันน้ำแห้งแล้วเพราะมาปีนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วมันเยอะกว่าเก่า
0: แม้ว่าระดับน้ำจะยังคงที่นะครับแต่เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามระบายน้ำอย่างต่อเนื่องร้อยตำรวจเอกตรีรุปทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตยอมรับว่าการระบายน้ำในพื้นที่ปทุมธานีมีข้อจำกัดเพราะน้ำในคลองระพีพัฒน์มีมวลน้ำค่อนข้างมากและในพื้นที่จังหวัดข้างเคียงช่วงหลังคลอง13ก็ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำทำให้การระบายน้ำต้องเปลี่ยนทิศทางโดยมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้ลงมาพื้นที่ยังคลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งก็ทำให้น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นหมดทางไหลเข้าสู่ทั้งหมดนะครับไหลเข้าสู่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ปากคลองรังสิตและลงแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็ยังมีอุปสรรคอีกนะครับเพราะว่าระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงการระบายน้ำทำได้ไม่เต็มที่จึงประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิดครับ
3: นะฮะแต่ว่าตอนนี้พอมันไม่ลงปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่ดึงน้ำออกจากชุมชนได้นะครับเพราะว่ามันก็ย้อนอยู่อย่างเงี้ยเราก็ทำอยู่ได้แค่นี้ที่จะยื้อไว้นะดังนั้นระดับน้ำในชุมชนมันจะไม่ลดลง
2: น้ำเจ้าพระยาก็ไม่สามารถที่จะท่วมน้ำออกจากคลองรังส
3: ิ
2: ตได้
3: นะ3วันที่แล้วเนี่ยระดับน้ำเจ้าพระยายังต่ำอยู่นะครับแต่รังสิตเราไม่สามารถน้องน้ำไปที่ปากคลองรังสิตลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนะวันนี้เองนะครับเจ้าพญาเนี่ยกำลังจะปล่อยน้ำลงมาเนี่ย 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นมากนะฮะในแม่น้ำเจ้าพญามันก็จะให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลกระทบเพราะว่าถ้าน้ำทะเลหนุนน้ำเจ้าพญาสูงมันก็จะออกลำบากละ
0: ด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าจุดที่กังวลที่สุดคือบริเวณถนนเรียบคลองระพีพัฒน์ช่วงระหว่างคลอง4ถึงคลอง6หลังพบว่าน้ำจากคลองระพีพัฒน์เริ่มเอ่อเข้าพื้นที่ชั้นในจุดดังกล่าวอยู่บริเวณที่มีการซ่อมแซมผิวทางทำให้ต้องเร่งเสริมความแข็งแรงโดยใช้ถุงบิ๊กแบ็กบรรจุทรายนำทำแนวขั้นกันดินประมาณ40ถึง50เมตรจากนั้นก็ใช้หินคลุกเสริมด้านบนเพื่อความแข็งแรงเป้าหมายสำคัญคือป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองระพีพัฒน์ไหลเข้าพื้นที่คลองที่เชื่อมต่อกับคลองรังสิตประยุรศักดิ
4: ์นะวันนี้ถึงเยอะยังไงแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเดินกันวันนี้นะทำงานวันนี้ผมเชื่อว่าน้ำจากระพีพัฒน์จะไม่ล้นเข้ามาเพราะเราตั้งคันกันแต่ก็ทุกคนต้องไม่ประมาทนะครับไม่ประมาท
2: ตู้น้ำใช้ได้ปกติใช่ไหมปิดปกติ
4: มันปิดปกติอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ระดมเครื่องสูบน้ำวันนี้นะผมได้รับความร่วมมือจากทั้งชนประทานทั้งเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรนะกรมทรัพย์เนี่ยวันนี้ลงมาเมื่อคืนผมไม่ไปเอามา 3-4 เครื่องวันนี้กำลังติดตั้งอยู่ที่คลอง5ติดเสร็จแล้วติดตั้งที่คลอง6นะติดตั้งที่ลาดหลุมแก้ว
0: และเพื่อความเดือดร้อนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับในการเดินทางเข้าออกซอยของประชาชนเจ้าหน้าที่ได้นำแผ่นโฟมขนาดใหญ่ลงแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อใช้นั่งโดยสารแทนเรือรวมถึงนำไปบรรทุกข้าวของหรืออาหารที่เดินทางออกไปซื้อกักตุนเข้ามาที่พักอาศัยครับครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับผมยังอยู่ในพื้นที่รังสิตนครนายกซอย13นะครับจากระดับน้ำที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับประชาชนอยู่ในลักษณะนี้มาเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับรถเล็กอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้ามาได้เลยนะครับมีเพียงรถยนต์เท่านั้นที่

0: ที่เดินทางเข้าออกได้โดยเฉพาะซอยแห่งนี้มีความลึกประมาณ 1-2 กิโลเมตรทําให้ประชาชนนั้นจําเป็นต้องเดินทางไปซื้ออาหารเพื่อนํามากักตุนนะครับทําให้การสัญจรนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากสิ่งเดียวที่ประชาชนต้องการก็คือน้ําลดโดยเร็วที่สุดครับ
1: ขอบคุณคุณคําคุณค่ะ

0: สำคัญของการเฝ้าระวังวันนี้ครับทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศไทยฝั่งตะวันออกเนี่ยท่วมไปแล้วหลายจุดนะครับฝั่งตะวันตกที่กำลังจะท่วมหรือบางที่ท่วมแล้วแต่อาจจะท่วมหนักกว่าเดิมอันนี้สำคัญครับเราจะโฟกัสไปที่กาญจนบุรี
1: จะต้องติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะเป็นระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีที่ลงมาเติมนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณภควัตโฉมศรีรายงานสดมาจากอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีคุณภควัตคะเชิญค่ะ
2: คุณวันวิสาและคุณเจษดาและก็คุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่ต้องลุ้นกันแล้วนะครับว่าน้ำในระดับของแม่น้ำแควน้อยนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ชาวอำเภอไซโยกที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนั้นได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับด้านซ้ายมือของผมคุณผู้ชมจะเห็นเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งครับต้นนี้นะครับเมื่อช่วง4โมงเย็นผมเข้ามาในพื้นที่แล้ว1รอบจะเป็นเสาที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ลึกเข้าไปนั้นจะมีบ้านเรือนของประชาชนประมาณ10หลังคาเรือนก็มีรีสอร์ทอีก 4-5 แห่งนะครับตอนนี้ผมเห็นแค่ตัวเสาครับแล้วก็แผ่นรองมิเตอร์ครับเพราะว่ามิเตอร์ไฟฟ้านั้นหายไปอยู่ใต้น้ำเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าจะให้ประเมินตอนนี้นะครับน้ำที่เราต้องเฝ้าระวังในอำเภอไซโยกนั้นจะเพิ่มระดับขึ้นสักเพียงใดนะครับต้องไปดูภาพของอำเภอทองผาภูมิก่อนครับภาพนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายครับในอำเภอทองผาภูมิห่างจากที่ผมอยู่ประมาณ80กิโลเมตรครับเห็นได้ว่าน้ำจากภูเขานะครับจะไหลเติมลงมาในพื้นที่เทศบาลต่อเนื่องตรงนี้คือบริเวณวงเวียนเข้าตัวอำเภอย่านเศรษฐกิจครับริมแม่น้ำแควน้อยน้ำจะเป็นสีแดงแล้วก็ไหลแรงครับตลอดลำน้ำแควน้อยนะครับที่เริ่มต้นจากอำเภอสังขละบุรีผ่านอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกก่อนเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีด้านข้างเป็นแนวเขาสูงชันครับฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับปริมาณน้ำจึงยกตัวสูงขึ้นซึ่งรอบนี้ถือว่ามากที่สุดครับภาพนี้ไม่ใช่ลำน้ำนะครับแต่เป็นบ้านเรือนของประชาชนที่จมอยู่ใต้น้ำครับไปตลอดริมฝั่งของแม่น้ำครับอาสากู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำตกไซโยกน้อยนะครับยังต้องดูแลผู้ประสบภัยนำเจ็ตสกีออกไปช่วยกันขนของเพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับเรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กนั้นสู้กระแสน้ำไม่ได้ครับ
3: ณตอนนี้ประมาณ12หลังคาเรือนแล้วก็รวมรีสอร์ทอีกสัก 3-4 แห่งรวมประมาณ15แห่งเมื่อปี67น้อยกว่านี
4: ้
3: น้อยกว่านี้ปีนี้มากกว่าปี67
4: ระดับไหน
3: ประมาณนี่ไอ้หลังเนี้ยอยู่ได้ที่เห็นนี่นะที่เห็นเสาเนี้ยไม่ถึง
4: น้ำไม่ถึง
3: เราอยู่กันได้ตรงนั้นมาปีเนี้ยขึ้นมานี่เลย
2: วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่วีชาวไซโยกบอกว่าได้เห็นแสงแดดเพราะว่านับตั้งแต่วันศุกร์ครับฝนตกลงมาไม่หยุดจึงได้เห็นชาวบ้านขับรถวนเวียนมาดูกระแสน้ำที่สะพานปากแซงข้ามแม่น้ำแควน้อยครับเพราะว่าเป็นสะพานเดียวที่ยังเปิดใช้งานอยู่ครับ
5: ฝนตกหนักเลยครับตกแบบไม่หยุดเลยครับไม่หยุดเลยเป็นอาทิตย์แล้วครับ
6: ผมเพิ่งเห็นวันเนี้ย

0: ส่วนอีกหนึ่งสะพานครับที่ผมไปดูก็คือชื่อสะพานวังโพครับอยู่หลังที่ทำการอำเภอไซโยกนะครับเจ้าหน้าที่นำแบเรียร์มาปิดกั้นเส้นทางแล้วครับคัดเฉพาะยานพาหนะของชาวบ้านที่จำเป็นต้องข้ามฝั่งครับเพราะว่าพบการซุดตัวของคอสะพานครับจากการกัดเซาะของน้ำและน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มระดับครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับเป็นรีสอร์ทเอกชนที่อยู่ริมแม่น้ำถูกน้ำท่วมจนเสียหายไป1หลังครับและเกือบจะเสียแพพักนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าเชือกที่ผูกโยงไว้กับต้นสมอขนาดใหญ่นะครับน้ำพัดพาต้นสมอถอนโคนไปทั้งต้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
1: น้ำมาประมาณสักกี่โมงครับเพราะว่าพี่นอนอยู่นี
2: ่ตอน 3:00 ค่ะน้ำขึ้นมาถึงสะพานเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะ
1: คร
2: ับ ค่ะแล้วก็เรียกพี่ผู้ชายว่าน้ำขึ้นพี่ผู้ชายก็เลยพายเรือข้ามไปฝั่งนู้น
1: ครับ
2: ไปดูแพหนูก็อยู่ทางนี้ก็ช่วยกันขนของจากบ้านขึ้นไปข้างบน
1: เพราะว่าแพเราโยงไว้อยู่
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเชือกขาดใช่ค่ะก็เลยต้องวิ่งหาเชือกเพื่อจะไปผูกหลังกับจุดใหม่
0: คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่27ถึง28กันยายนนั้นมีข้อมูลจากเขื่อนเขาแหลมหรือว่าเขื่อนวชิรภูมิกรว่าจะงดการระบายน้ำเพราะว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ฉะนั้นน้ำที่ประสบปัญหาอยู่ในแม่น้ำแควน้อยนั้นมาจากน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเอาตามลูปตามวันเวลาที่เขาจะปล่อยน้ำก็คือนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้แต่ว่าขนาดที่น้ำในแม่น้ำแควน้อยยังคงเพิ่มระดับจับน้ำฝนครับก็ยังต้องจับตากันต่อไปในปริมาณน้ำนะครับเพราะว่าหลายบ้านที่จมน้ำอยู่ในพื้นที่ก็ยังไม่ทุเลาลงครับ
3: ขอบคุณคุณภควัตค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับหลังจากนี้เราจะเตือนพื้นที่น้ำท่วมนะครับข้อมูลชุดนี้มาจากการประชุมสทนชตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเราขานชื่อตำบลอำเภอไหนยกของขึ้นได้เลยซึ่งผมเชื่อว่าคนในพื้นที่รู้ดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ยังลังเลยกของเลยครับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงครับก็คือลุ่มน้ำแม่กลองนะครับช่วง2วันที่ผ่านมาเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยปิดเขื่อนไม่มีการระบายน้ำครับแต่ฝนหนักมากท่านผู้ชมเขื่อนต้องเปิดการระบายน้ำตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับจะส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีไปจนถึงอ่าวไทยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีน้ำท่วมอยู่แล้วน้ำอาจจะท่วมหนักกว่าเดิมปัจจุบันเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปกติระบายที่800เนี่ยน้ำก็ท่วมแล้วครับแต่นี่ 1,300 และกำลังจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,500 ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเท่ากับว่าคนที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองจะเจอน้ำ2เท่าของที่ท่วมอยู่ทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยท่วมหนักกว่าเดิมครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือท้ายเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาครับต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีชุมชนวัดช่องลมนะครับสุดท้ายก็คือปลายน้ำจังหวัดสมุทรสงครามครับพื้นที่ท้ายน้ำเหล่านี้สทนชแจ้งไปยังจังหวัดให้จังหวัดแจ้งเตือนเตรียมรับมือไว้แล้วท่านผู้ชมที่กำลังติดตามข่าวสารณเวลานี้ก็เตรียมรับมือได้เลยครับซึ่งพื้นที่ที่พูดไปข้างต้นหลายพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายน้ำก่อนจะลงอ่าวไทยครับ
3: ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกค่ะจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะคาดการณ์กันว่าเขื่อนแก่งกระจานน้ำน่าจะเต็มเขื่อนภายในคืนนี้นะคะและจะส่งผลทำให้พื้นที่ท้ายน้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งตัวอำเภอแก่งกระจานและอำเภอท่ายางได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำค่ะตามกราฟิกของสทนช.คุณผู้ชมเป็นข้อมูลตั้งแต่เช้าวันนี้นะคะแจ้งเตือนบอกว่าเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกือบเต็มความจุอยู่ที่ 94% ของความจุเขื่อนแต่คาดการว่าน้ำจะเต็มความจุเขื่อนตั้งแต่คืนนี้และทำให้พื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานไปจนถึงอำเภอท่ายางพื้นที่ก่อนถึงเขื่อนเพชรจะได้รับผลกระทบทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเพชรส่วนพื้นที่ไล่มาตั้งแต่เขื่อนเพชรไปจนถึงตัวเมืองเพชรบุรีนะคะจะได้รับผลกระทบหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ด้วยทีนี้เราลองกางดูรายละเอียดรายพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบตามการคาดการณ์ไล่มาตั้งแต่ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานตำบลกลัดหลวงอำเภอท่ายางตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางและตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางค่ะย้ำอีกครั้งข้อมูลที่เราแจ้งเตือนขณะนี้มีผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะคะและบางส่วนบอกว่าเตรียมรับ

0: เอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยนำข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนสำหรับคุณผู้ชมในพื้นที่อาจจะยังไม่ได้เตรียมความพร้อมก็ขอให้รับมือตามคำเตือนด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับปกติเวลาการวิเคราะห์น้ำท่วมจะมี2ส่วนด้วยกันครับก็คือน้ำบนฟ้ากับน้ำบนดินคำว่าน้ำบนฟ้าก็คือการพยากรณ์คาดการฝนครับกรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบในส่วนนี้เต็มๆนะครับส่วนน้ำบนดินก็คือการบริหารจัดการน้ำท่ารวมไปถึงน้ำในเขื่อน2ส่วนนี้ต้องบริหารให้สอดรับกันในช่วงที่ผ่านมาครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ติติงจะหนักไปทางการพยากรณ์อากาศหรือการคาดการฝนบนฟ้านะครับมันก็จริงอย่างเขาว่าครับแต่การบริหารจัดการน้ำบนดินในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเหมือนกันนะครับทั้งการบริหารน้ำเขื่อนและน้ำท่าครับในมุมมองของอาจารย์สีตางพิไลล่าผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำนะครับอาจารย์ให้ข้อมูลครับบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งที่เราเคยทำแต่ปีนี้ไม่เคยทำครับอย่างปีที่แล้วเรามีการคาดการณ์ว่าเดือนไหนเวลาไหนที่เราจะต้องพร่องน้ำจากเขื่อนออกไปเพื่อเตรียมรับฝนทำไมปีนี้เราไม่ทำแบบนั้นเพราะเราเชื่อในผีเอลนิโญครับอาจารย์สีตางใช้คำนี้คือความเข้าใจผิดในปรากฏการณ์เอลนิโญที่เชื่อว่าฝนไม่ตกฝนตกน้อยหรือน้ำจะไม่ท่วมทำให้การบริหารจัดการน้ำท่าทั้งเขื่อนและน้ำตอนนี้มันผิดพลาดครับ
2: ปกติแล้วสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วกันและปีที่แล้วก็ทำนะคะคือการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าหน้าฝนมีการพร่องน้ำในเขื่อนรอมีการคำนวณว่าณวันที่1พฤศจิกาเนี่ยจะต้องมีน้ำในเขื่อนเท่าไหร่เพื่อให้สามารถผ่านหน้าแล้งไปได้แล้วถอยหลังกลับมาเพื่อที่ว่าก่อนที่จะเข้าหน้าฝนประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยเราควรจะต้องระบายน้ำทิ้งไปก่อนเท่าไหร่ให้มันรับน้ำในหน้าฝนได้อันนี้คือสิ่งที่ปีที่แล้วทำแต่ปีนี้ไม่ได้ทำสาเหตุที่ปีนี้ไม่ได้ทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะปีนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าเป็นปีเอลนีโญซึ่งหลายๆเขื่อนเนี่ยพยายามจะเก็บน้ำอยู่เพราะพันธกิจของชลประทานคือการจัดสรรน้ำให้เพียงพอนะคะซึ่งหลายๆเขื่อนตอนนี้เนี่ยภูมิพลเนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกมากเพราะว่าน้ำที่ลงอ่างไม่ได้เยอะเกินไปจนจะจัดการได้ส่วนศิริกิติ์เนี่ยก็ได้น้ำมาค่อนข้างมาก
0: นำของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับเห็นแล้วปวดใจมากท่านผู้ชมเราเห็นรถจมน้ำเยอะมากนะครับบ้านเรือนร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมก็เยอะความเสียหายมันรุนแรงขนาดไหนครับคุณนิชมน
3: ในเวลาเพียง 4-5 วันนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้มีการประเมินมูลค่าความเสียหายจากนักวิชาการหลายสำนักนะคะมีตั้งแต่ 6,000 ล้าน 7,000 ล้านไปจนถึง 20,000 ถึง 30,000 ล้านบาทเลยค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้กว่า 10,000 ล้านบาทนะคะคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.06 ของ GDP ปี69ฟังดูเหมือนจะไม่มากนะคะแต่ต้องย้ำว่าความเสียหายนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงแค่5วันเท่านั้นค่ะหนึ่งในทรัพย์สินที่เสียหายหนักคือรถยนต์นะคะที่เคลื่อนย้ายไม่ทันผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายคนสะท้อนปัญหาค่าบริการรถลากรถสไลด์ปรับสูงขึ้นจากปกติคิดตามระยะทางเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาทมาเป็นการเหมาจ่าย 20,000 บาทถึง 30,000 บาทนะคะแม้จะทำประกันชั้น1ที่ครอบคลุมค่าขนย้ายแต่อาจถูกกำหนดเงื่อนไขเฉพาะรถเสียไม่นับกรณีน้ำท่วมนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยนะคะได้ข้อสรุปว่าบริษัทประกันจะสนับสนุนค่าขนย้ายรถลากโดยไม่ยึดติดนะคะว่ารถคันนั้นจะมีความคุ้มครองหรือไม่รวมไปถึงต้องเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมและคืนทุนประกันในกรณีที่รถเสียหายโดยสิ้นเชิงค่ะ
4: เราก็ให้เขาเตรียมความพร้อมในทุกช่องทางแล้วก็เตรียมผู้สำรวจภัยไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลักการเนี่ยคงเป็นใช้เทียบเคียงกับโมเดลที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่ก็คือพยายามที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพวกกันโดยที่ถ้าเราได้รับหลักฐานเพียงพอนะครับที่จะบอกว่าเกิด total loss แล้วนะครับบริษัทก็จะรีบจ่ายภายใน7วัน
3: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินมูลค่าความเสียหายในกรุงเทพมหานครและอีก26จังหวัดนะคะอยู่ที่ประมาณ 5,900 ล้านบาทถึง 20,000 ล้านบาทนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดคือศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างกรุงเทพมหานครค่ะอยู่ที่กว่า 7,000 ล้านบาทรองลงมาคือความเสียหายในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะอยู่ที่เกือบ 3,000 ล้านบาทโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีค่ะในกรณีฐาน

0: ความเสียหายคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปี69นะคะแม้จะไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจแต่ก็เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีค่ะโดยเฉพาะหากสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังยืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4นะคะเช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่เสนอให้เร่งเยียวยาให้ตรงกลุ่มโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและค้าส่งค้าปลีกนะคะพร้อมกับประเมินมูลค่าความเสียหายระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนอาจอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านบาทถึง 33,700 ล้านบาทค่ะในขณะที่โจทย์สำคัญคือการจัดสรรงบประมาณเยียวยาซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดนะคะ
1: นี่คือโจทย์ใหญ่ผมพูดในหลักการว่าช่วยเหลืออย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายก็มาจบแล้วก็ตายอย่างที่งบประมาณที่ไม่มีเพราะงบประมาณที่กู้มาเนี่ยก็หมดแล้ววันนี้เนี่ยรัฐบาลมีเงินอยู่200,000ล้านในเรื่องของการทำโซลาร์เซลล์รัฐบาลควรจะเอา200,000ล้านเนี่ยกลับมาลองคิดใหม่นะครับว่ามาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมยังไงอาจจะต้องตัดทอนอาจจะเป็นแสนล้านมาช่วยเรื่องน้ำท่วมอีกแสนล้านเนี่ยไปช่วยของโซลาร์เซลล์ก็ลดจำนวนครัวเรือนที่จะเข้าโปรแกรมเนี่ยก็ลงเดิมที่ตั้งไว้สัก1ล้านครัวเรือนก็รอบนี้อาจจะเป็น500,000ครัวเรือนเพื่อจะเอาเงินมาช่วยน้ำท่วมถ้าเงินตรงอื่นนี่ผมคิดว่าไม่มีละ
0: ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ปรับแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะจากการใช้งบกลางมาใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีซื้อกรมธรรม์ภัยธรรมชาติภาคครัวเรือนโดยในปีงบประมาณ2507งบกลางเข้ามาเยียวยาก่อนนะคะนักวิชาการยังมีข้อเสนอเร่งด่วน3ด้านนะคะคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมนะคะและการดูแลราคาและปริมาณสินค้าที่จำเป็นค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะในขณะเดียวกันในระยะยาวนะคะก็เสนอให้ต้องมีการยกระดับลงทุนนะคะในเรื่องของระบบระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิชมนครับ
3: จากผลกระทบเราย้อนกลับไปดูที่ต้นตอนะคะปริมาณฝนนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นที่มาของน้ำท่วมทั้งกรุงเทพแล้วก็ของจังหวัดน่านก่อนหน้านี้แต่ว่าในรายละเอียดนั้นอาจจะแตกต่างกันไปเดือนที่แล้วจังหวัดน่านเจอกับอุทกภัยครั้งใหญ่ค่ะทีมข่าวติดตามที่มาของซากไม้และดินโคลนย้อนกลับขึ้นไปบนดอยภูคาเพื่อไปค้นหาร่องรอยบาดแผลที่ทำให้น่านถูกน้ำท่วมซ้ำซากติดตามทั้งหมดนี้ผ่านซีรีส์สืบจากน่านตอนบาดแผลภูคาวันนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะ
4: ตอนนี้จะอพยพไปไหนก็อพยพไม่ได้นะคะกระแสน้ำแรงมากทุกคน
5: แม่ได้ยินผมไหมแม่ทำสัญญาณมือตามผมนะตอนนี้ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรใช่ไหมครับ
6: รู้สึกมันมาไวมากไวเอาอะไรไม่ทัน
7: ไม่ทันทักอย่างของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรกว่าสิก็ตรงนี้ท่มเหลืออยู่คนเดียวไง
8: แย่มากครับน้ำตาผมไหลทุกวัน
9: เกิดมา71ปีปีนี้หนักที่สุดในชีวิตที่เจอมาครับเมื่อวิภาเมื่อปีกายก็หนักอยู่แต่มันก็ไม่รุนแรงถึงขนาดนี้นะ
10: ครับ
9: วิภาขึ้นแค่บันไดขั้นที่2เท่านั้นแต่รั้วอะไรก็พังไปแล้วแต่ปีนี้มันทะลุปูโป่งไปหมด
11: ความเสียหายทิ้งร่องรอยไว้หลังน้ำลดซากไม้ตะกอนดินโคลนทับถมจับตัวหนาคนในพื้นที่บอกว่ามันบ่งบอกถึงที่มาของน้ำ
12: ถ้าไม้อยู่ข้างล่างมีส่วนมากจะเป็นไม้สักที่เขาปลูกไว้เนาะแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันใหญ่เกินครับแบบนี้มันมาทั้งรากทั้งโคนเนี่ยปกติก็ถ้ามีไม้ข้างล่างเขาจะตัดก่อนนะไม้สวนเขานะเขาจะตัดต้นมันเหลือแต่นั่นน่ะมันไม่มีรากแบบนี้มาอันนี้มันมาจากเขาแน่ๆ
13: ไม้เนี่ยก็คือที่มันลงมามันไม่ใช่เป็นไม้ที่เขาตัดไว้มันเป็นบางทีมันไม้เป็นต้นใหม่ที่ต้นยังเป็นไม้ที่ไม้ดิบอยู่เลยนะครับไม่ใช่ไม้ที่มันครับไม้สดอยู่รอบนี้ไม่เหมือนกับรอบอื่นยังไงรอบนี้มันมาพร้อมกับไม้เศษไม้เศษอะไรมันลงมาเยอะมากนะครับแล้วฝนระยะเวลา 3-4 ชั่วโมงมันมาเยอะกว่าปกติ
11: ชุมชนที่อยู่อาศัยทำกินบนดอยภูคากลายเป็นด่านหน้าเผชิญภัยพิบัติฝนยังตกในวันที่ทีมงานขึ้นไปบนดอยภูคา

0: ดินสไลด์ปิดทางเข้าบ้านใหม่ภูคาเมื่อสัปดาห์ก่อนถูกเคลียร์ออกไปแล้ว
1: ก็หนักมากเท่าที่ผมเคยหนักมาแล้วครับมันเกินร้อยจริงๆแล้วครับ
2: นานต่อเนื่องหลายชั่วโมงไหมครับ
1: ก็ตั้งแต่คือหนักๆจริงๆคือตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งอะถึงตีถึงจริงถึงเช้าเลยครับก็ผมลุกมาที่หน้าบ้านผมอะข้างล่างอะคือน้ำจากมันใกล้ๆนะระยะมันแค่ร้อยกว่าเมตรอะจากอาสมลงมาหาบ้านผมอะน้ำลงมาเหมือนกับน้ำตกอะ
0: ชาวบ้านบนดอยภูคา185อยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีก115อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตามมาตรา64แห่งพรบอุทยานที่เปิดช่องให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์มาก่อนวันที่30มิถุนายน2541สามารถทำกินและอยู่อาศัยต่อไปได้เป็นการชั่วคราววันที่ฝนตกหนักน้ำป่าหลากท่วมอำเภอปัววันนั้นบ้านน้ำดั้นหนึ่งในหมู่บ้านต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแม้จะไม่ได้รับความเสียหายแต่พวกเขาก็ไม่ได้นิ่งดูได
3: ้หลังจากวันที่19มาก็ทางบนดอยเนี่ยภูคาก็มีน้ำใจแต่หลายหมู่บ้านก็ลงไปช่วยข้างล่างเหมือนบ้านน้ำดั้นลงไปวันนั้นวันที่7ก็ลงไปช่วยทำความสะอาดให้เขาอยู่ข้างล่างก็ยืนยันได้นะเพราะว่าต้นน้ำน้ำดั้นเนี่ยมันอยู่ในเขตป่าอุทยานเนาะถ้าทำให้บ้านน้ำดั้นทำให้เขาข้างล่างเดือดร้อนอ่ะอุทยานก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่อยู่ซึ่งน้ำดั้นเนี่ยทำไร่ทำสวนอยู่ตรงนี้ก็
4: เด่น
5: จะมีเห็นรากเห็นรากลอยมาจากการบินดูจุดที่ดันสไลด์ในสระพื้นที่ป่าก็ไม่ได้เป็นมัวกว้างมากอาจจะมีหลายจุดเป็น10จุดแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดใหญ่ๆแบบทั้งแผ่นนะครับก็ไม่น่ากังวลใจมากส่วนบริเวณรอบชุมชน10ที่ผมบินดูประมาณ12ชุมชนนะครับในเขตอุทยานชาติดอยภูคา2ชุมชนนอกเขตอีก10เนี่ยบริเวณรอบชุมชนที่อาศัยอยู่ก็ยังไม่เห็นแลนด์สไลด์ที่จะทำให้ผลกระทบต่อการตั้งดินฐานบ้านเรือนนะครับแต่จะมีระหว่างเส้นทางกับขอบห้วยหรือ V shape ต่างๆที่อยู่ในร่องห้วยที่จะมีร่องรอยของดินถล่มกับในร่องรอยของการกัดเซาะของน้ำครับ
1: ที่เหตุมันเกิดอย่างเฉพาะที่ผ่านมานี้นะครับที่ฝนมันตกคือมันตกเกินปริมาณของน้ำฝนเนี่ยคือมัน300 400ขึ้นไปคือไม่ว่าเขาหัวโล้นหรือป่าไม้มันก็รับไม่ได้หรอกครับไม้แต่ละต้นที่ไปขวางสะพานให้สะพานขาดมันไม่ใช่คนธรรมดาไม้ทั้งนั้นนะครับมาขวางก่อนไม้ก็มันมาจากไหนก็เหมือนที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เห็นแล้วครับข้างทางอ่ะ
3: น้ำท่วมเนี่ยมันเกิดจากบนดอยความจริงเนี่ยทางบนดอยเนี่ยมันไม่มีรอยเลยมันเกิดเฉพาะข้างล่างทั้งหมดเลยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันจะเกิดเองหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะ
0: นโยบายบริหารจัดการป่าไม้ของรัฐบาลโดยเฉพาะการเปิดสัมปทานทำไม้ในป่าธรรมชาติตั้งแต่อดีตทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดจำนวนมากก่อนชาวบ้านจะเข้ามาทำกินในเวลาต่อมาเป็นอีกประเด็นที่เริ่มถูกตั้งคำถามว่าเป็นผู้สร้างแผ่แรกกลางป่าหรือไม
6: ่เตือนฝนกันอีกรอบครับติดตามกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดครับ
7: เรามาพบกันวันนี้พร้อมกับสภาพกรุงเทพซึ่งเริ่มจะฟื้นตัวดีขึ้นมากนะคะวันนี้กรมอุตุก็ได้ออกประกาศฉบับล่าสุดสำหรับการเตือนภัยในรอบนี้แล้วนะคะซึ่งถ้าเราย้อนไปเริ่มประกาศเตือนภัยกันมาล่วงหน้าหลายวันก่อนจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวิกฤตที่ระบุว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะเริ่มตั้งแต่วันพุธที่23กันยายนนะคะมาจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนจะประกาศตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายนแล้วนะคะสถานการณ์ก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นทั้งหมดตามที่คาดการไว้ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเรามาดูเนื้อหาของประกาศฉบับล่าสุดในวันนี้กันนะคะประกาศนั้นบอกว่าในช่วงวันที่28ถึง29กันยายนนี้โดยภาพรวมแล้วฝนนั้นจะลดลงจากช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้านฝั่งตะวันตกและก็ตอนล่างบริเวณภาคกลางด้านฝั่งตะวันตกและก็ในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะเพราะถึงแม้ว่ากลุ่มฝนนั้นจะได้เคลื่อนตัวลงไปสู่บริเวณอ่าวมาตบันแล้วนะคะแต่ช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุม

0: ันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่อนข้างจะแรงค่ะส่งผลทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องไปอีก1วันนะคะในส่วนของภาคอื่นๆปริมาณฝนนั้นจะลดลงค่ะแต่ก็อาจจะเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่เช่นกันนะคะเรามาดูจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนนี้ค่ะเริ่มต้นจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะเป็นพื้นที่สีแดงนะคะที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สีเหลืองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อยประกอบไปด้วยกรุงเทพปริมณฑลนะคะกับอีก27จังหวัดดังนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางที่บริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราปิดท้ายภาคใต้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและก็ที่ภูเก็ตค่ะในส่วนของทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นลมก็ยังคงค่อนข้างแรงในวันนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบนและก็ที่บริเวณอันดามันตอนบนยังมีคลื่นสูง 2-3 เมตรในบริเวณที่และในบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง
1: เทพองคมนตรีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทหารบรรจุถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในยามทุกร้อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงและมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโรงเรียนเทียนประสิทธิ์ศาสตร์และสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับประกอบและอนุโมทนามาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาวและวัดโพแตงใต้เวลา 14:30 นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีเวลา 17:00 นบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองออยยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดแม่อ้อในวัดหัดถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วเวลา 19:00 นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติคิงคอลเลจกรุงเทพบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัทเคซีลอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นรวม8รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเช่นทรงอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติโดยประชาชนสามารถร่วมสืบสานและสัมผัสความวิจิตรงดงามของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาได้ระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระสุนบริพัตรราชสกุลจิรประวัติราชสกุลฉัตรชัยและราชสกุลวุฒิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกขมเหลวัดไร่ขิงและวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะเข็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมเพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อและวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโพธิทองวัดพรมวงศารามและวัดแสนเกษมรวมถึงวัดจากจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาวและวัดไผ่สิงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ

0: รุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เจ้าอาวาสคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงโรงเรียนสมุทรปราการนายปิยพัฒน์แถมจำรัดและคณะรวมทั้งชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวันชนกค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยเรื่องของ QR code แล้วก็บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งครับก็ผลออกมาแล้วนะครับสุดท้ายก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญครับแต่ต่อไปไม่ให้ทำศาลเนี่ยวินิจฉัยแบ่งเป็น2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ QR code กับบาร์โค้ด QR code เนี่ยเอกฉันท์ครับไม่ขัดแต่ถ้าเป็นบาร์โค้ดเนี่ย8ต่อ1เสียงนะครับหลักการสำคัญก็คือคำที่เราได้ยินที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณานะครับก็คือคำว่ารับแบบสมบูรณ์กับความรับแบบมีเงื่อนไขครับ
3: เมื่อมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีข้อทักท้วงนะครับจากประชาชนหรือผู้ร้องทั้ง20กว่ารายนะครับจริงๆเป็นเรื่องดีนะผมทางสำนักงานไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นปัญหาในการทำงานที่มาร้องเพียงแต่บอกว่านั่นก็คือการช่วยดูแลการเมืองแล้วก็ดูแลสิทธิของประชาชนร่วมกันแต่ว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นจากการออกแบบบัตรเลือกตั้งให้มันสามารถได้ทั้ง2อย่างได้ทั้งการลงคะแนน ที่ทั้งตรงและลับแล้วก็การป้องกันการสุจริตและเที่ยงธรรมไปได้ซึ่งจริงๆมันทำได้ไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าณวันที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้อะไรคิดว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่าเมื่อไม่สบายใจก็ต้องมีการแก้ไขครับผมครับ
2: นี่เป็นเสียงของเลขาธิการกกต.นะครับคุณแสวงบุญมีครับน้อมรับที่จะปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อการจัดการเลือกตั้งในอนาคตซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ในฐานะฝ่ายผู้ถูกร้องครับยืนยันศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติชี้ขาดก่อนจัดพิมพ์ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี69ไม่ขัดรัฐธรรมนูญปี60แต่ก็มีข้อแนะนำนะครับเพื่อความเชื่อมั่นและศรัทธาครับก่อนหน้านี้ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเต็มนะครับสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่น21คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งศาลพิจารณาเห็นว่ามาตรา224วรรค1อนุ2กำหนดให้กกต.มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับโดย QR code ตรวจสอบส่วนบาร์โค้ดตรวจสอบย้อนกลับได้แต่เป็นไปได้ยากและเจตนาการจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือจำแนกบัตรแต่ละใบเพื่อจัดสรรไปยังเขตหน่วยเลือกตั้งเพื่อป้องกันการทุจริตเลือกตั้งครับสำหรับการจัดทำบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่เป็นสาระสำคัญทำลายหลักการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการลงคะแนนไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสืบเนื่องจากการลงคะแนนโดยลับมีชั้นความลับ2รูปแบบ
4: ข้อดีของการใช้หลักการเลือกตั้งลับโดยบริบูรณ์คือจะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ใครเพราะบัตรเลือกตั้งทุกใบจะไม่มีรหัสใดๆที่บ่งบอกได้ว่าบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเป็นของผู้ใดซึ่งเน้นการคุ้มครองความลับหรือความเป็นส่วนตัวในการเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์แต่ข้อเสียของระบบนี้คือการที่บัตรเลือกตั้งทุกใบมีความเหมือนกันจึงง่ายต่อการทำบัตรเลือกตั้งปลอม

0: การสวมหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ยากแก่การสืบสวนประการที่2หลักการเลือกตั้งโดยรับแบบมีเงื่อนไข Qualified Secret คือหลักการเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งยังคงรักษาความลับของผู้เลือกตั้งในกระบวนการเลือกตั้งตามปกติแต่ตัวบัตรเลือกตั้งมีรหัสหมายเลขลำดับบัตรรหัสแท่งบาร์โค้ดรหัส QR Codeหรือเครื่องหมายเฉพาะอื่นใดที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบการบริหารจัดการเลือกตั้งเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรแต่ละใบป้องกันการปลอมแปลงหรือตรวจสอบความสุจริตของกระบวนการเลือกตั้งภายใต้หลักการเลือกตั้งรับแบบมีเงื่อนไขนี้เมื่อบัตรเลือกตั้งถูกหย่อนลงในหีบบัตรแล้วบุคคลทั่วไปเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือแม้แต่ผู้สังเกตการเลือกตั้งจะต้องไม่สามารถทราบได้ว่าบัตรใดเป็นบัตรของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนใดและไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลนั้นลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดแต่ความลับดังกล่าวไม่ใช่ความลับเฉพาะของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งตลอดไปหากแต่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบย้อนกลับภายใต้เงื่อนไขพิเศษบางประการ
1: และด้วยข้อเท็จจริงของการจัดการเลือกตั้งและกรณีบัตรเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งศาลจึงเห็นควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งไม่สามารถสืบค้นย้อนกลับได้และควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะให้มากขึ้นโดยศาลเปิดเผยผลการลงมติเอกฉันท์9-0เสียงสำหรับ QR Code นะคะและเป็นมติเสียงข้างมาก8-1สำหรับบาร์โค้ดว่าชอบด้วยคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ VR ASEAN Plusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 เมกะเฮิรต
3: ซ์สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีหลายเรื่องราวให้ติดตามค่ะเรื่องราวของการบินไทยที่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางที่ล่าช้าและผู้คนไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้เครื่องบินล่าช้าเครื่องบินดีเลย์กระเป๋าผู้โดยสารตกค้างจำนวนมากจนต้องยกเลิกเที่ยวบินนับ10เที่ยวบินในวันนี้และวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานจากบางหมู่บ้านที่น้ำท่วมสูงประมาณ2เมตรที่ยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผลกระทบจากน้ำท่วมหลายด้านใช่ไหมคะดร.นิตินันท์คะ
5: ใช่ครับมีผลกระทบในประเด็นต่างๆหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็ไม่นิ่งเฉยครับก็มีการสั่งดูแลพื้นที่ใกล้ชิดบอกว่ากระแสลบเนี่ยแก้ไขได้ผ่านการเยียวยาและฟื้นฟูให้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนั้นมีประเด็นทางด้านต่างประเทศนะครับซึ่งเมียนมาครับมีการเตือนภัยสีแดงหย่อมความกดอากาศต่ำกลายเป็น depression นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยอาจจะมีการจัดการเจรจาผ่านตัวกลางในวันนี้ครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับมีทั้งข่าวกีฬาและข่าวอื่นที่น่าสนใจในช่วงท้ายก็จะมีข่าวกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลเอเชียนเกมส์ครับ
4: ค่ะและในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราจะติดตามอีกจังหวัดหนึ่งในปริมณฑลที่กำลังเผชิญน้ำท่วมในช่วงนี้นะคะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาและยังต้องแก้ปัญหาวันนี้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะคุณเอกวิทย์มีเพียรวิเคราะห์เจาะลึกประมาณ 6:40 น.ติดตามได้นะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ29กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
5: วันนี้ไม่มีความสำคัญพอดีมันเป็นข้อมูลที่เราเคยนำเสนอไปแล้วครับก็เลยยกไว้วันหนึ่งครับ
4: ค่ะเอาละค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่เราติดตามกันเมื่อคืนนี้นะคะช่วงเวลา20:00 น.เศษค่ะมีการแข่งขันกรีธาที่คนไทยเฝ้ารอนะคะก็คือการแข่งขันกรีธาวิ่งผลัด4x100 เมตรชายและหญิงนะคะ4x100 เมตรหญิงเนี่ยก็เป็นความสำเร็จที่เราสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยแซงญี่ปุ่นในหน้าเส้นชัยพอดีเพียงเสี้ยววินาทีคือ 0.01 วินาทีนะคะทำให้เราคว้าเหรียญเงินนะคะเหรียญทองเป็นจีนเหรียญเงินเป็นไทยและเหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่นนะคะเราเบียดญี่ปุ่นเข้าคว้าเหรียญเงินก็รับรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปคนละ1 ล้านบาทนะคะสำหรับนักกีฬานะคะส่วนสมาคมก็ได้สัดส่วนตามที่ประกาศผู้ฝึกสอนก็ได้สัดส่วนตามที่ประกาศ

0: ส่วนทีมชายค่ะทีมชาย4คูณ100เมตรชายซึ่งมีบิวภูริพลบุญสอนเป็นไม้ที่4และมีคุณต้าสรอัตดับบังเป็นไม้ที่2นี่นะคะก็วิ่งช่วยกันวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4นะคะตามหลังเกาหลีใต้ไป 0.06 วินาทีนะคะก็ทำให้มีการประท้วงนะคะมีทีมไทยประท้วงว่าเกิดการฟาวล์เกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าสกอร์บอร์ดของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ขึ้นให้ทีมไทยขึ้นเป็นอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงเกาหลีใต้แซงเกาหลีใต้ขึ้นไปอยู่อันดับที่3นะคะแต่ปรากฏว่าการประท้วงการฟาวล์ไม่เป็นผลค่ะการยืนยันลำดับของการคว้าชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้ทีมไทยกลับมาเป็นลำดับที่4ตามเดิมนะคะเฉียดลำดับที่จะได้เงิน 500,000 บาทคนละ 500,000 บาทจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติไปเพียงเสี้ยววินาทีเช่นเดียวกันคือ 0.06 วินาทีค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วและปรากฏว่าก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ผลการแข่งขันโดยเฉพาะมุ่งเป้าไปที่ไม้ผลัดที่2คือต้าสรอัตดับบังเนี่ยนะคะว่าวิ่งช้านะคะทำให้คุณสรอัตต้องไปชี้แจงใน Instagram Story ว่าขอให้ทำความเข้าใจเรื่องกีฬาและกรีธากันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคู่แข่งที่อยู่ข้างๆเนี่ยสถิติของเขาเนี่ยวิ่งระยะเดียวกัน 10.00 10.01 วินาทีเพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่รักษาระยะไม่ให้โดนรวบไม้เข้ามานะคะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีรักษาระยะไว้ไม่ให้โดนรวบไม้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาที่ตัวที่ไม้ที่2สรอัตบอกแบบนั้นค่ะแล้วก็ครูผู้วิพากษ์วิจารณ์ก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะคุณสรอัตก็บอกว่าห่วงใยนักกีฬารุ่นน้องที่ฝึกซ้อมมาแรมปีแล้วมาแข่งขันกีฬาแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้อาจจะกระทบกับสภาพจิตใจจากการถูกทับถมโดยแฟนกีฬาชาวไทยบางคนนะคะแล้วก็บอกว่าหากมีความสงสัยก็สามารถ DM คือ Direct Message มาถามโดยตรงได้อย่าแสดงความเห็นโดยไม่รู้นะคะก็เป็นข้อความข้อมูลและความเคลื่อนไหวควันหลงจากการแข่งขันกรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงและ100เมตรชายที่แข่งกันไปเมื่อคืนนี้ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นกันบ้างค่ะโดยเฉพาะน้ำท่วมในสถานการณ์แบบนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะดร.นิตินันท์คะ
1: กรณีของน้ำท่วมนะครับเมื่อวานคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลพูดถึงการประชุมสภาสัปดาห์นี้ครับที่มีการกำหนดไว้วันที่30กันยายนและ12ตุลาคมบอกว่าจะเดินหน้าตามปกติเพราะคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะคลี่คลายครับซึ่งวันที่30กันยายนก็มีการนัดประชุมวิปรัฐบาลหารือถึงการกำหนดวาระเร่งด่วนต่อการเสนอญัตติผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ส.ส.ได้มีการระบายและก็นำเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอส่งตรงถึงรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดเบื้องต้นสามารถเคลียร์วาระที่กำหนดไว้เดิมได้ครับจะมีการยกญัตติด่วนนี้เสนอให้พิจารณาในสภาในวันที่30กันยายนเพราะถือเป็นประเด็นเร่งด่วนมีผลกระทบหลายพื้นที่นอกจากนั้นยังมีการประสานไปยังรัฐบาลให้ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของสภาด้วยครับมีคำถามว่ามองอย่างไรกับภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อให้เป็นกระแสที่ไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณกรวีบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์นายกไม่อยู่ในประเทศแต่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีหลายคนติดตามลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงประเทศก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และบัญชาการแก้ไขปัญหาทันทีเช่นใช้งบกลางปี2569เร่งช่วยเหลือประชาชนและจากนี้ไปเชื่อว่าจะมีสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำคือการฟื้นฟูเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตอนนี้รัฐบาลทำเต็มที่นาทีนี้เอาเรื่องแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเป็นหลักมากกว่าเห็นแก่คะแนนนิยมส่วนที่มีการมีข้อท้วงติงการแจ้งเตือนล่าช้าหรือการประเมินสถานการณ์ของภัยที่ต่ำเกินไปเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงและในเวทีสภาเชื่อว่าส.ส.จะสะท้อนประเด็นปัญหาเพื่อให้หน่วย

0: งานรับไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขยังมีมาตรการที่น่าสนใจแบบเป็นระบบมีข้อมูลที่ออกเป็น8ข้อสั่งการที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยมีข้อสั่งการอย่างไรบ้างคะ
0: เมื่อวานคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับมีการกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและก็ดินโคลนถล่ม EOC นะครับซึ่งเป็นเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะบอกว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมีการส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆเช่นทีมมินิเมอร์ชนะครับกรมการแพทย์ลงพื้นที่แคร์ร่มเกล้าเตรียมความพร้อมการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยและสุขภาพประชาชนด้วยเขตสุขภาพที่9ลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็มีทีมต่างๆครบทั้งครอบคลุมทั้งชุมชนและพื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับเสนอแผนอพยพเตรียมศูนย์พักพิงและระบบการแพทย์การสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่4ก็ลงพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงนะครับส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่น้ำทะลักเข้าพื้นที่ก็มีการให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสปช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมกับลงพื้นที่ทันทีครับที่ได้รับการร้องขอให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางคุณพัฒนาบอกว่าสถานการณ์เร่งด่วนอยู่ที่กาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองอำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมทั้งต้องติดตามสถานการณ์ริมลุ่มน้ำแม่กลองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงและรพสต.ในพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับปราจีนบุรีสระแก้วด้วยโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับต้นคือระยองที่โรงพยาบาลค่ายบ้านค่ายนะครับยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจำนวน30คนไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็เข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นด้วยครับอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตที่ประชุมก็มีข้อสั่งการเพิ่มเติมอยู่8ข้อก็คือ1ให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความพร้อมระบบสนับสนุนที่สำคัญเช่นยาเวชภัณฑ์ระบบไฟฟ้าสำรองน้ำประปาออกซิเจนและทรัพยากรจำเป็นอื่นๆครับ2คือสำรวจและสนับสนุนส้วมกระดาษเน้นจัดสรรเพื่อใช้ในศูนย์พักพิงเป็นลำดับแรก3คือสื่อสารความเสี่ยงและข้อมูลที่จำเป็นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ4เร่งจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ตามรายการที่พื้นที่ร้องขอพร้อมทั้งติดตามสถานะการจัดส่งแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนด้วยครับ5ในเตรียมทีมซ่อมบำรุงเข้าดำเนินการทันทีหลังระดับน้ำลดลงเพื่อฟื้นฟูระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบสื่อสารเครื่องมือและอุปกรณ์สาธารณูปโภคที่จำเป็นให้กลับมาเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วครับ6คือเร่งดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียงให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รับยาอย่างต่อเนื่องและติดตามเฝ้าระวังสุขภาพอย่างใกล้ชิดด้วย7เร่งป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมโรงพยาบาลโดยประสานจังหวัดอบจ.และหน่วยงานทหารสนับสนุนกำลังยานพาหนะและเครื่องสูบน้ำพร้อมจะทำแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามความเร่งด่วนด้วยนะครับและ8ครับจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานในระยะฟื้นฟูกำหนดภารกิจที่ต้องดำเนินการพร้อมสำรวจและจะทำรายงานยาเวชภัณฑ์และทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นเพื่อเตรียมสำรองและสนับสนุนพื้นที่ได้อย่างเพียงพอนะครับซึ่งเรื่องนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานก็บอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม23จังหวัดสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็น49แห่งในจำนวนนี้เปิดบริการปกติ24แห่งแล้วปิดบางส่วน3แห่งและปิดบริการ22แห่งครับมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว19คนส่วนใหญ่ก็มาจากการพลัดตกน้ำจมน้ำแล้วก็ไฟฟ้าช็อตครับ
1: ค่ะยังมีบางพื้นที่นะคะที่การช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงเนื่องจากมีหมู่บ้านในตรอกซอกซอยแล้วก็หมู่บ้านที่มีรั้วกั้นบางหมู่บ้านรั้วถูกน้ำซัดทะลักไปจนไม่สามารถรับมือได้ทันนะคะ แล้วก็บางหมู่บ้าน

0: ต้องพึ่งพาสื่อมวลชนค่ะอย่างชาวหมู่บ้านกรีนวอลเล่ที่บางนาตราดกิโลเมตรที่15สมุทรปราการนะคะก็ส่งเสียงขอความช่วยเหลือเข้ามายังสื่อมวลชนค่ะหลังน้ำท่วมขังนานหลายวันทีเดียวภายในหมู่บ้านนะคะสูงเกือบ2เมตรทีเดียวค่ะซึ่งที่สำคัญคือยังไม่มีใครเข้าไปสำรวจหรือเข้าไปช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเกรงว่าระดับน้ำจะยังทรงอยู่ระดับเกือบ2เมตรเนี่ยแค่ไม่เพิ่มเนี่ยก็แย่แล้วนะคะก็เกรงว่าจะเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อวานนี้น้ำเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บางบ้านบางจุดสูงมากกว่า2เมตรก็ท่วมหัวคนสูงแล้วนะคะท่วมหัวเด็กท่วมหัวคนสูงแบบคนไทยไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะคนทุกคนล่ะค่ะที่อยู่ใต้น้ำที่น้ำท่วมหัวนะคะแล้วก็เด็กและที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหล่านี้ค่ะต้องเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองออกมาในที่ที่ปลอดภัยหรือขึ้นไปบนชั้น2ได้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงก็จะอยู่ชั้นล่างเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ค่ะต้องการการอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการดูแลตนเองในช่วงที่น้ำยังคงทรงอยู่ภายในบ้านและภายในหมู่บ้านนะคะนี่คือสิ่งที่ยังไม่พบเห็นการเข้าไปสำรวจดูแลช่วยเหลือเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงข้ามสนามบินสุวรรณภูมิช่วงนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่ในฝั่งตะวันออกนะคะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครฝั่งที่ติดฉะเชิงเทราฝั่งที่อยู่สมุทรปราการและฝั่งที่อยู่ทางปทุมธานีช่วงนี้น้ำหนุนหลายทางค่ะเนื่องจากมีน้ำตกมีฝนตกในพื้นที่เกิน100มิลลิเมตรต่อวันนะคะแค่ในกรุงเทพเกิน60ถึง100ก็ลำบากแล้วเพราะความสามารถในการสูบน้ำ60มิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงเกินกว่านั้นก็จะลำบากและอีกอย่างเชิงเซาในวันเดียวกันเนี่ยน้ำฝน270กว่ามิลลิเมตรนะคะทำให้ไหลไม่สามารถระบายได้นะคะแล้วก็ไหลมารวมทะลักเข้ามาอยู่ในคลองที่เป็นคลองระบายน้ำทำให้ปทุมธานีก็ไม่มีที่ไปน้ำจากปทุมธานีน้ำจากเชิงเทราน้ำจากกรุงเทพมหานครมันยันกันอยู่หลายทางนะคะในช่วงนี้จึงสร้างปัญหาให้กับฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอย่างหนักอย่างเช่นบางกะปิรามคำแหงเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ช่วงเคหะร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็แฟลตคลองจันทน์ในกรุงเทพ2จุดเนี่ยค่ะอาการหนักหนาอยู่นะคะแต่เช้านี้ต้องรอดูสถานการณ์ว่าคลี่คลายลงไปมากน้อยเพียงใดค่ะส่วนเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญยังคงทงทำหน้าที่เมื่อวานนี้เกี่ยวกับบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งมีความคืบหน้าและผลการวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานครับล่าสุดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วครับเห็นว่าบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงจึงไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นอกจากนี้บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงเอกสารทั้ง3อย่างได้ครับซึ่งรหัสแท่งบาร์โค้ดเป็นระบบเก็บข้อมูลแบบ2มิติแบบ QR โค้ดเป็นระบบเก็บข้อมูลแบบ1มิติจะได้มีเพียงข้อมูลดิบซึ่งการสืบค้นข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเข้ารหัสอีกขั้นหนึ่งนั่นคือเมื่อสแกนเข้ามาเป็นรหัสอีกชั้นเพื่อถอดรหัสอีกชั้นหนึ่งดังนั้นเมื่อสแกนบัตรแบบแบ่งเขตจะเห็นหมายเลขเล่มและเมื่อสแกนแบบบัญชีรายชื่อจะได้หมายเลขเล่มที่ตรงกับต้นขั้วและการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดจะไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้ลงคะแนนหรือข้อมูลการลงคะแนนได้นะครับก็มีการมีบาร์โค้ดเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจนับบัตรและเล่มบัตรเพื่อฉีกบัตรแล้วนะจะมีการแยกเก็บและมีวิธีรักษาความปลอดภัยเลยไม่สามารถนำบัตรเลือกตั้งมาเจอกับต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์ได้อีกแล้วนะครับซึ่งเอกสารบัตรเลือกหรือต้นขั้วบัตรเลือกตั้งเนี่ยรวมทั้งบัญชีรายชื่ออยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งก็มีบัตรจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงบัตรเลือกตั้งได้และมีเพียงคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเข้าไปตรวจสอบหรือระบุตัวตนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เท่านั้นครับแต่เป็นวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อันนี้ไม่ใช่นะครับและมีการพิจารณามาตรการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็เลยมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากการไต่สวนยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่จะรับฟังได้ว่าบุคคลใดหรือหน่วยงานใดนำบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกับเพื่อสืบทราบผลที่ออกมาในการลงคะแนนครับผู้ร้องเรียนหรือประชาชนคนใดลงคะแนน

0: ให้แก่ผู้สมัครก็ทำไม่ได้ครับศาลจึงมีคำวินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR code บนบัตรเลือกตั้งไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา50มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1ไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0วินิจฉัยว่าการใช้รหัส QR code ในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสำหรับการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7มาตรา87วรรค2และมาตรา85วรรค1ครับไม่เป็นผลละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยนะครับซึ่งในประเด็นที่2ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก8ต่อ1วินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสำหรับการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7มาตรา87วรรค2และมาตรา85วรรค1ไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับซึ่งตุลาการเสียงข้างมาก8คนครับก็มีคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจิรนิติหวานันท์ครับคุณบรรจงศักดิ์วงปราดคุณอุดมรัฐอมริตนะครับคุณสุเมธรอยกุลเจริญคุณสราวุธทรงศิวิไลและพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์บานิชครับส่วนตุลาการเสียงข้างน้อย1คนก็คือคุณนพดลเทพพิทักษ์เห็นว่าการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดเนี่ยครับในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสำหรับการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่สามารถสืบย้อนกลับมาถึงตัวบุคคลที่ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้เนี่ยมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครับ
1: ค่ะในช่วงระหว่างการเกิดวิกฤตน้ำท่วมอุตสาหกรรมการบินก็ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องการเดินทางของผู้คนที่ไปทำงานไม่ได้นะคะออกจากบ้านไม่ได้ไม่มีรถเรียกรถไม่ได้รถประจำทางไม่ผ่านนะคะเป็นภาวะวิกฤตจนต้องมีการประกาศหยุดรัฐบาลประกาศหยุดไป2วันทำให้คนก็ต้องจัดการตัวเองนะคะบ้านไหนที่จัดการตัวเองไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ก็จะกระทบกับงานที่ทำแน่นอนค่ะพิษน้ำท่วมก็ทำให้การบินไทยก็เผชิญกับภาวะวิกฤตเครื่องบินดีเลย์นะคะออกช้ากว่ากำหนดเดินทางช้ากว่ากำหนดกระเป๋าผู้โดยสารก็ตกค้างเป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดแจ้งยกเลิกเที่ยวบินในวันที่29ถึง30กันยายนนี้ทั้งเส้นทางภายในและภายนอกประเทศนะคะ14เที่ยวบินด้วยกันค่ะโดยเมื่อวานนี้มีข้อมูลออกมาว่าสายการบินไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะที่ประสบกับภาวะที่เครื่องบินดีเลย์และผลปฏิบัติงานไม่เพียงพอนะคะทำให้ไม่สามารถจัดการกับปัญหากระเป๋าผู้โดยสารตกค้างได้นะคะล่าสุดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็แจ้งยกเลิกเที่ยวบินจำนวนทั้งสิ้น14เส้นทางนะคะ14เที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันที่29ถึง30กันยายนนี้ดังต่อไปนี้นะคะวันที่29กันยายนค่ะเส้นทางกรุงเทพอุดรธานี TG008009นะคะกรุงเทพนิวเดลีนะคะ TG315 TG316 ค่ะนี่คือวันที่29กันยายนนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเส้นทางของกรุงเทพสิงคโปร์นะคะ TG407408กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์นะคะ TG415 TG416 ค่ะและกรุงเทพแฟรงเฟิร์ตนะคะ TG922 และ923นะคะวันที่29กันยายนนะคะสำหรับการเดินทาง28 29 2วันนะคะเขาประกาศ28 29กันยายน2วันที่ได้รับผลกระทบนะคะมี30กันยายนด้วยค่ะ30กันยายนกรุงเทพมิวนิกนะคะ TG924 TG925 นะคะและอีกเส้นทางหนึ่งนะคะในวันที่30กันยายนก็คือกรุงเทพบรัสเซลเบลเยียมนะคะ TG934 TG935นี่เป็นวันที่2นะคะที่ยกเลิกเที่ยวบินค่ะผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามหากมีความไม่เข้าใจหรืออยากสอบถามข้อมูลนะคะโทรไปที่ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทรศัพท์บวก662 356 1111นะคะบวก662

0: 356-1111ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านอีเมลนะคะ contact@thaiairways.com ค่ะ contact@thaiairways.com ได้เลยนะคะนี่คือช่องทางที่การบินไทยสายการบินแห่งชาติติดต่อออกมาให้ทราบถึงการแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน14เที่ยวบินในช่วง29ถึง30กันยายนนี้ค่ะไปดูเรื่องการส่งออกของไทยสักนิดนึงนะคะที่ยังวิเคราะห์ว่ายังโตอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์มีข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยยังมีการตั้งเป้าหมายนะครับคงประมาณการภาพรวมของการส่งออกไทยปี2569อยู่ที่ 14% ครับโดยยังคงมีมุมมองต่อแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีคาดว่าจะชะลอลงครับแล้วก็ยังมีลักษณะการเติบโตที่ไม่เท่าเทียมเป็น K-shape โดยคาดว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของการส่งออกไทยตามความต้องการสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ AI แล้วก็ Data Center ของโลกยังมีอยู่ครับและมาตรการการค้าของสหรัฐที่คาดว่าจะยังไม่รวมสินค้าส่งออกสำคัญอย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงที่เหลือของปีคาดว่าจะชะลอลงจาก 55.5% ในช่วง8เดือนแรกของปีหลังจากเร่งส่งออกสูงไปก่อนหน้านี้ครับอย่างไรก็ตามหากการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงที่เหลือของปียังไม่เห็นภาพการชะลอตัวที่ชัดเจนก็อาจจะเป็นปัจจัยหนุนต่อภาพรวมการส่งออกไทยให้ขยายตัวสูงกว่าที่คาดก็ได้ในส่วนมาตรการการค้าของสหรัฐยังมีความไม่แน่นอนสูงครับและเป็นความเสี่ยงต่อการส่งออกไทยซึ่งคาดว่าจะเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นในปี2570โดยยังคงต้องรอติดตามรายละเอียดมาตรการการค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมครับทั้งมาตรการภาษีภายใต้มาตรา301ประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งไทยก็อาจจะถูกเก็บภาษีสูงขึ้นจาก 12.5% ในระดับปัจจุบันแต่หากอัตราภาษียังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งก็คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยอย่างมีนัยสำคัญครับ
0: ค่ะมาติดตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้นะคะปิดตลาดที่ 1,602.37 จุดค่ะลดลง 5.26 จุดนะคะท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 49,707.75 ล้านบาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์อัตราอ้างอิงธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ที่33.57 บาทสตางค์ค่ะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,850 บาทขายออกบาทละ 66,050 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อบาทละ 64,536 บาท12สตางค์และขายออกบาทละ 66,850 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันได้เลยค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาครับออกประกาศเตือนเกี่ยวกับหย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อวานนี้ครับระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนือและพื้นที่ติดกับอ่าวมอตมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งของรัฐมอนและภูมิภาคตะนาวสีได้ทวีความรุนแรงกลายเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะครับแถลงการระบุว่าตอนนี้พายุดีเพรสชันอยู่ในระดับการเตือนภัยสีแดงและมีความเป็นไปได้ที่เคลื่อนตัวผ่านบริเวณใกล้อ่าวมอตมะของเมียนมาด้วยคาดว่าพายุดีเพรสชันจะเคลื่อนตัวไปในทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันกำลังแรงต่อไปจากนั้นอาจจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ระหว่างภูมิภาคย่างกุ้งกับรัฐมอนก่อนเคลื่อนตัวต่อไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกและพาดผ่านภูมิภาคย่างกุ้งพะโคและมะกะเวนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหรือฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างในกรุงเนบิดอภูมิภาคย่างกุ้งมันดาเลพะโคมะกะเวอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และก็พื้นที่ทางตอนใต้ของรัชฉานโดยอาจจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธนี้ด้วยครับมีสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าผู้ไกลเกลี่ยจาการ์ตาอาจจะมีการนัดเจรจากับอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่นครนิวยอร์กกับฝ่ายสหรัฐในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่รายนี้เปิดเผยว่าการเจรจาคาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอฉบับแก้ไขแผน7นะครับก็มีการนำเสนอก่อนหน้านี้แล้วซึ่งอารักชียังคงอยู่ในนครนิวยอร์กหลังเข้าร่วมการประชุม UNGA ยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเป็นตัวแทนของฝ่ายสหรัฐในการเจรจากับผู้ไกลเกลี่ยก่อนหน้านี้อิหร่านยื่นข้อเสนอ7วัน

0: ากผลการวิจัยจาก Kaspersky พบว่า Gen Z เป็นกลุ่มที่ใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากกว่าคนรุ่นอื่น 57% ทั่วโลกครับแต่มีพฤติกรรมการป้องกันไซเบอร์ต่ำมากแม้จะมีความมั่นใจในการใช้งานดิจิทัลสูงแต่ Gen Z ในเอเชียแปซิฟิกเพียง 26% ครับที่ประเมินว่าตัวเองมีความเข้าใจในระดับสูงเกี่ยวกับภัยคุกคามทางดิจิทัลและวิธีป้องกันแม้จะมีการป้องกันที่จำกัดแต่เจนซีในเอเชียแปซิฟิกถึง 90% เคยประสบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างน้อย1ครั้งในปีที่ผ่านมาเช่นการถูกแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียด้วยนะครับคนรุ่นเจนซีใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่าคนรุ่นอื่นแต่ระดับความมั่นใจในการใช้งานดิจิทัลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมีพฤติกรรมป้องกันภัยไซเบอร์ที่สอดคล้องกันได้นะครับผลวิจัยใหม่จากศูนย์วิจัยตลาดภายในของ Kaspersky จากกลุ่มตัวอย่าง 7,200 คนทั่วโลกพบว่า Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่าคนรุ่นอื่นกลับมีแนวโน้มใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนอุปกรณ์มือถือและเปลี่ยนรหัสผ่านน้อยกว่าคนรุ่นอื่นด้วยนะครับข้อมูลระบุว่า Gen Z ทั่วโลก 57% ใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากกว่าออฟไลน์ขณะที่ในเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ 56% ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนทุกรุ่นที่สำรวจครับ
1: ค่ะน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างการรู้เท่าทันให้แก่ผู้ที่เป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ก็ยังจำเป็นอยู่นะคะเราต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับเราแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณพันธิพาลีนาลาศนะคะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาพรวมเรื่องของฝนนะคะก็คือมีแนวโน้มลดลงนะคะโดยรวมประเทศไทยตอนบนก็คือมีแนวโน้มลดลงค่ะสำหรับเรื่องของฝน
1: ค่ะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลของอะไรบ้างนะคะ
2: ก่อนหน้านี้ที่ฝนในพื้นที่ประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่เคลื่อนผ่านแนวร่องมรสุมเข้ามาทางด้านภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางที่ทำให้เกิดเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นแต่ณขณะนี้ตัวแปรนั้นนะคะก็คือเคลื่อนออกไปค่อนข้างไกลจากในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ฝนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนคือมีแนวโน้มของฝนลดลงค่ะ
1: ค่ะภาคตะวันออกภาคตะวันตกที่เจอหนักๆเมื่อวานนี้ก็เบาลงเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์คะของพื้นที
2: ่ใช่ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะคะด้านตะวันตกรวมถึงภาคกลางด้านตะวันตกก็คือการกระจายของฝนนะคะลดลงจากแทบจะเต็มพื้นที่เลยตอนนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่จากมีโอกาสที่เกิดเรื่องของหนักมากก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักได้บ้างในบางพื้นที่ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมทั้งชายฝั่งทางด้านบริเวณพื้นที่ชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะก็คือแรงกระจายของฝนก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังคงมีฝนที่เกิดขึ้นได้นะคะร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนหนักได้โดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ชลบุรีนะคะระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: การกระจายของฝนนะคะลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะโอกาสมีหนักน้อยลงแล้วค่ะ
1: ค่ะภาคใต้วันนี้จะเป็นอย่างไรคะ
2: สำหรับภาคใต้นะคะโดยภาพรวมนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีอิทธิพลของเรื่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่นะคะก็ทำให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งการกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงในแง่ของการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาทราบว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือถ้อยคำหรือภาษาที่ใช้ใช่หรือไม่คะคุณพันธิพา
2: ก็ทางแอดมินเองก็พยายามที่จะปรับเรื่องภาษาเพื่อให้ประชาชนนะคะเข้าใจแล้วก็สื่อสารมีความใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยามากขึ้นก่อนหน้านี้ภาษาที่ใช้มันอาจจะเป็นภาษาที่เป็นทางการที่เข้าถึงยากณขณะนี้เองเลยเราก็พยายามที่ปรับใช้ภาษาที่สามารถที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของสภาพอากาศได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก่อนไปที่ข่าวกีฬาดิฉันรายงานผู้โชคดีสักนิดหนึ่งนะคะผู้ฟังที่ตอบคำถามเข้ามา

0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศพื้นที่น้ำท่วม25จังหวัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะนั่นคือคุณพวงพยอมเดชฤทธิ์นะคะคุณพวงพยอมบอกว่าฟังรายการเจาะข่าวเช้านี้มานานชัดเจนดีค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนำเสนอข่าวได้เที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงขอบพระคุณมากนะคะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะมีคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่พรุ่งนี้นะคะติดตามได้ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
1: กีฬาเอเชียนเกมส์ครับทีมผลัด4คูณ100เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมส์หลังจากที่เข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีครับเฉือนเจ้าภาพญี่ปุ่นเพียง 0.01 วินาทีพร้อมทำผลงานดีที่สุดของทีมในปีนี้ด้วยนะครับส่วนผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการยืนยันทีมผลัด4คูณ100เมตรชายไทยจบอันดับ4เอเชียนเกมส์2026ด้วยเวลา 38.49 วินาทีตามหลังเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญทองแดง 0.06 วินาทีครับหลังจากเว็บไซต์การแข่งขันเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคในการแสดงผลก่อนหน้านี้นะครับส่วนการแข่งขันกว้างจักรหญิงครับเบนร้อยตำรวจเอกหญิงสุเบนรัตน์อินแสงครับนักกว้างจักรไทยแชมป์ซีเกม8สมัยผลงานกระหึ่มเลยครับคว้าเหรียญทองแดงส่งท้ายด้วยสถิติ 61.43 เมตรครับส่วนเมื่อวานนี้ครับวิวกุลวุฒิวิทิศสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งครับคุมเกมตบเอาชนะอัลวีฟาฮานจากอินโดนีเซียไปขาดลอยครับ2-0เกมในศึกเอเชียนเกมส์รอบรองชนะเลิศที่ตัวพันเข้ารอบชิงชนะเลิศวันนี้ครับประเภทชายเดี่ยวส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ครับมีวิวกุลวุฒิวิทิศสารครับลงชิงเหรียญทองชายเดี่ยวขณะที่ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยเจอกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศครับ
0: ค่ะก็ติดตามชมติดตามเชียร์ได้นะคะวิวกุลวุฒิจะลงทำการแข่งขันกับโลเคียนยูจากสิงคโปร์นี่นะคะเพื่อนร่วมรุ่นตั้งแต่รุ่นเยาวชนมาเลยนะคะ 11:40 นะคะเขานับการแข่งขันประมาณ 40-50 นาทีต่อคู่แต่นี้คงทดไปด้วยถ้าเล่น3เกมนะคะประมาณก่อนเที่ยงนิดหน่อยก็อาจจะประมาณใกล้ๆเที่ยงหรือเที่ยงเป็นต้นไปอยู่ที่คู่ก่อนหน้ายาวแค่ไหนนะคะติดตามเชียร์กันได้ชิงเหรียญทองชิงเงิน2ล้านสำหรับวิวกุลวุฒิตอนนี้ได้ล้าน5แล้วค่ะล้านหนึ่งก็คือเหรียญเงินนะคะอีก 500,000 ได้จากทีมชายไทยที่คว้าเหรียญทองแดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะดร.นิตินันท์ค่ะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดปริมณฑลฝั่งที่ได้รับผลกระทบนะคะคือจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจะมาคุยกับเราวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
3: ์วันสำคัญที่บัณฑิตทุกคนรอคอยร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนสำคัญในวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวมาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมอบของขวัญที่เรียบง่ายและประหยัดของขวัญที่แท้จริงคือสิ่งที่มอบจากใจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568 30 กันยายนและ 1-2 ตุลาคมนี้ณหอประชุมจุฬา

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่ง

0: ให้ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะเราจะได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำต่อเนื่องค่ะเพราะภาวะวิกฤตของผู้คนที่เผชิญกับน้ำท่วมแม้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยออกไประดับหนึ่งแล้วนะคะจนทำให้ฝนทั่วไทยลดลงในวันนี้แต่สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยน้ำก็ยังท่วมขังการบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือการเยียวยายังคงต้องเดินหน้าในกรุงเทพมหานครก็มี2จุดหนักๆก็คือเคหะร่มเกล้าลาดกระบังและแฟลตคลองจันทน์บางกะปิที่ยังคงเผชิญกับปัญหาอยู่นะคะเมื่อคืนนี้ก็ยังมีปัญหาเช้านี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคงได้มีการรายงานกันค่ะส่วนปทุมธานีเราก็ทราบว่าเจอกับฝนหนักไม่แพ้กันเพราะอยู่ในโซนของภาคกลางที่รับผลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวอยู่ในภาคกลางนิ่งหลายวันทีเดียวนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคุณเอกวิทย์มีเพียรอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ว่าเอกวิทย์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณธีรรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะสถานการณ์น้ำและผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงผู้ที่ต้องทำงานบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยยังคงต้องรับภารกิจอย่างหนักปทุมธานีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เราเห็นผู้คนได้รับความเดือดร้อนเห็นเสียงเรียกร้องเห็นความพยายามในการแก้ปัญหาปทุมธานีก็เจอฝนหนักมาตั้งแต่24-25กันยายนเช่นเดียวกับหลายๆพื้นที่ท่านผู้ว่าไล่เรียงเหตุการณ์ให้เราได้ติดตามสักนิดได้ไหมคะว่าเผชิญอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นจนถึงเวลานี้คะ
3: ครับต้องขอเรียนนี้นะครับว่าในส่วนของปทุมธานีนะครับที่มีเหตุการณ์ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่23-24กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปทุมธานีเนี่ยในมิติของโซนทางด้านเหนือนะครับจะโดนรับน้ำอยู่ใน2ส่วนด้วยกันนะครับส
2: ่
3: วนแรกก็คือส่วนน้ำทางด้านเหนือที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นโซนด้านตะวันออกนะครับที่จะผ่านมาทางอำเภอคลองหลวงอำเภอธัญบุรีแล้วก็มาลงที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็น2ส่วนก็จะต้องแยกกันนะครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยก็จะเหมือนกันโดยในโซนของทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะกระทบกับอำเภอสามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานีที่อยู่บริเวณริมน้ำส่วนบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยก็จะกระทบกับอำเภอที่เหลือทั้งหมดนะครับก็สรุปว่าปทุมธานีเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบก็ทั้งหมด7อำเภอทุกอำเภอของปทุมธานีนะครับส่วนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่55ตำบล499หมู่บ้าน139ชุมชนแล้วก็ครัวเรือนเนี่ยประมาณ 110,000 ครัวเรือนครับ
2: ค่ะนี่คือสภาพที่ปทุมธานีเผชิญทั้งน้ำเหนือเข้ามาใน3อำเภอข้างบนถูกไหมคะแล้วก
3: ็
2: ในส่วนอีก4อำเภอทั้งหมดมี7อำเภอเนี่ย4อำเภอก็เผชิญกับน้ำที่ฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องยาวนานเหมือนกับคนกรุงเทพและปริมณฑลที่เผชิญอยู่การบริหารจัดการในช่วงแรกเนี่ยก็ได้ยินเสียงตามข่าวนะคะว่าชาวบ้านต้องออกเงินเรี่ยไรดูแลอาหารการกินของตัวเองบ้างไปขอทรายตามเทศบาลบ้างไม่ได้มีการเตรียมไว้มีการเตรียมการหรือมีการสื่อสารกันในช่วงนั้นอย่างไรบ้างคะ
3: ในส่วนช่วงแรกนะครับทางจังหวัดแล้วก็ร่วมกับทางหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเราได้มีการเตรียมการวางแผนพร้อมรับมืออุทกภัยนะครับทั้งในส่วนของการป้องกันนะครับแล้วก็การบรรเทานะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าปทุมธานีเราประสบกับปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับที่ได้เกิดขึ้นแต
2: ่
3: ครั้งนี้อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนอกจากทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเยอะเดียวกันน้ำหลากมาจากทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับการให้การช่วยเหลือนะครับในตอนแรกเนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าการแบ่งระดับของการบริหารจัดการภัยสาธารณภัยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระดับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเข้าไปดูแลนะครับในเรื่องของความ

0: ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่จะให้บรรเทาความเดือดร้อนนะครับทั้งในเรื่องของการให้อาหารนะครับรวมถึงการให้ทรายกับสอบทรายแล้วก็ในการแจ้งเตือนต่างๆครับเราได้มีการวางแผนแล้วก็ได้มีการดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงต้นแล้วหลังจากนั้นก็ยกระดับขึ้นมานะครับทางอำเภอเข้ามาดูแลแล้วก็ทางจังหวัดดูแลครับ
1: อ๋อค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อย่างเช่นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครรวมถึงอบจ.ถูกไหมคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องดูแลประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่ตนเอง
0: ครับผมครับ
1: ค่ะส่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปภ.จังหวัดรวมถึงการรับข้อสั่งการจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ออกมาในเย็นวันอาทิตย์เนี่ยทันการทันท่วงทีไหมคะท่านผู้ว่าคะ
0: ทันท่วงทีครับเพราะว่าพอได้รับข้อสั่งการนะครับเราก็ได้มีการดำเนินการเข้าไปเสริมในส่วนของทางที่ทาง
1: ท้องถิ่น
0: นั้นมีการดำเนินการแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเราก็มีการประเมินสถานการณ์นะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยจะมีสถานการณ์ในพื้นที่ใดบ้างแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีศักยภาพเพียงพอมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างของบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยก็คือจะเป็นทางเทศบาลนครรังสิตนะครับซึ่งตรงนี้มีศักยภาพแล้วก็เขามีความพร้อมเพราะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือและมีการเตรียมการซักซ้อมแผนกันมาเป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะก็อยู่ที่ว่าการคาดการณ์การเตรียมการและความพร้อมของบุคลากรในแต่ละท้องถิ่นที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะในการสื่อสารในภาพรวมของจังหวัดได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังหรือเตรียมรับมือนอกเหนือจากผู้คนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาที่ท่วมเป็นประจำทุกปีกับน้ำหลากในฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงนี้มีการแจ้งเตือนให้ถึงขั้นต้องรับมืออย่างไรเป็นพิเศษไหมคะในปีนี้ในช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน
0: ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดนะครับได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ได้มีการสื่อสารทั้งในส่วนของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเองแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเรามีการแจ้งเตือนนะครับโดยประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเซลล์บอร์ดแคสต์ไปนะครับกับพี่น้องประชาชนเราถึงได้มีการประเมินสถานการณ์เพราะเรามีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเรื่องของระดับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ดีหรือว่าที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็ดีนะครับเมื่อมีการดูระดับขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นสีเหลืองสีแดงแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการประเมินนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งประสานงานกันเป็นส่วนกลางนะครับในการที่จะได้แจ้งประสานให้กับทางพี่น้องในพื้นที่ครับ
1: ค่ะในช่วงที่ช่วงวันที่25-26เนี่ยกรุงเทพมหานครประกาศ50เขตเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตอนนั้นปทุมธานียังไม่ได้ประกาศมาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติอย่างไรแล้วก็มีงบประมาณช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยจะต้องได้มีการส่งข้อมูลนะครับจากทางในพื้นที่ชุมชนนะครับตำบลหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาที่อำเภอและอำเภอถึงแจ้งมาที่จังหวัดในส่วนการดำเนินการก็คือต้องให้ทางในพื้นที่เขาแจ้งประเมินมาเพราะว่าเราคงไม่ได้ดูทั้งครอบคลุมทั้งหมดนะครับไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงนะครับเราก็ได้มีการประเมินแล้วก็ได้มีการประกาศนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าก็ไม่ได้ล่าช้านะครับแล้วก็ได้มีการประเมินแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ประเมินสถานการณ์แล้วแจ้งขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะออกเป็นเรื่องของการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีอย่างที่ผมเรียนนะครับตอนนี้เราก็ประกาศไปแล้วในครบทั้ง7อำเภอแล้วก็55ตำบล499หมู่บ้าน139ชุมชนครับ
1: ค่ะการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเราได้ประโยชน์ได้แนวทางหรือได้งบประมาณในการทำงานบริหารจัดการอย่างไรบ้างที่เป็นการรับมือกับสถานการณ์ที่ทันท่วงทีคะท่านผู้ว่า
0: ครับก็จะเป็นการให้ความคล่องตัวนะครับกับทางเจ้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับเขาก็จะสามารถใช้เรื่องงบประมาณที่มีอยู่นะครับในการที่จะมาบริหารจัดการรวมถึงทางอำเภอนะครับซึ่งก็ได้มีเงินสำรองในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยนะครับก็จะได้สามารถเข้าไปช่วยเสริมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าตรงไหนมีพื้นที่หนักเบายังไงก็จะใช้ระดมทรัพยากรต่างๆนะครับเพราะว่าของปทุมธานีเนี่ยก็จะมีศูนย์แล้วก็เป็นศูนย์ปภ.เขต1อยู่นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือก็เข้าไปช่วยเสริมได้ครับ
1: ค่ะเราได้งบประมาณเพิ่มจังหวัดละเท่าไหร่นะคะในแง่ของการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหรือได้เป็นรายอำเภอหรือได้ทั้งจังหวัดก้อนเดียวคะ
0: คือการเป็นประกาศเป็นภัยพิบัตินี่ก็คือเป็นการใช้เงินครับตัวเงินปกติมีอยู่แล้วในส่วนของทางท้องถิ่นแต่ในการก็เป็นงบสำรองทดลองราชการของในส่วนของผู้ว่าเนี่ยที่มีให้แต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับผมก็ได้ให้กับทางอำเภอเข้าไปดำเนินการแล้วนะครับ

0: ในทุกๆอำเภอที่เกิดเหตุครับ
1: ก็เหมือนเป็นการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองที่มีอยู่ได้ในการจัดการปัญหาถูกไหมคะอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
0: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะณเวลานี้ยังมีพื้นที่ใดที่ยังคงมีปัญหาหนักน้ำท่วมขังยังสัญจรไปมาไม่ได้อยู่บ้างใน7อำเภอคะท่านผู้ว่าคะ
0: ตอนนี้ที่ดูสถานการณ์นะครับก็คือเรื่องของฝนที่หยุดตกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วเมื่อวานมีแดดออกมานะครับอันนี้ทำใหเท่าที่ดูผมออกไปตรวจในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ดีขึ้นก็คือที่อยู่ตามถนนก็จะลดลงนะครับรวมถึงในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยก็ยังทรงตัวที่ทรงตัวก็เพราะว่าจะมีการสูบน้ำจากบริเวณชุมชนด้านข้างเพราะตอนที่เกิดสถานการณ์เนี่ยน
1: ้
0: ำ
1: ลงไม่ได
0: ้ล้นแล้วก็กระจายเข้าไปในชุมชน
1: ใน
0: ซอยต่างๆนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางสัญจรออกมาลำบากตอนนี้เนี่ยที่เกิดยังเป็นปัญหาอยู่บ้างก็คือเรื่องของพื้นที่ในนะครับบริเวณซอยด้านในเนี่ยต้องทำยังไงให้สูบน้ำออกมาแล้วทำให้พื้นที่เขาน้ำลดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็จะมีเฉพาะพื้นที่ด้านในในซอยที่มันต่ำกว่าถนนอย่างนั้นหรือเปล่าคะที่ยังท่วมขังอยู
0: ่ใช่ครับก็มีในซอยถ้าเป็นแนวคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยก็จะเป็นแนวซอยถนนด้านในนะครับที่มีบริเวณลุ่มต่ำแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้บริเวณนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยก็ยังท่วมอยู่เพราะเราใช้แนวถนนเป็นแนวคันกั้นน้ำเพราะว่าน้ำเหนือก็ยังไหลมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มากเท่าปี54นะครับตอนนี้ที่ปล่อยน้ำมาจากทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,900 หรือว่า 2,000 แค่นั้นเองครับ
1: ใช่ค่ะหลายคนก็พยายามจะถามถึงปี2554ถามถึงทุกปีเลยนะคะว่าจะท่วมเหมือนกันไหมเหมือนปีนั้นไหมปีนี้ไม่เหมือนแน่นอนถูกไหมคะท่านผู้ว่าคะจากเหตุผลปัจจัยแล้วก็ระยะเวลาที่แตกต่างกันถูกไหมคะ
0: ถ้าเทียบกับปี54นะครับที่น้ำเหนือไหลมาจากทางผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาเนี่ยจะมากกว่านี้ประมาณ2เท่าครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะไม่เท่ากับปี54แน่นอนครับ
1: ค่ะปีนั้นเราเผชิญกับน้ำเหนือที่ระบายระดับ 3,000 กว่าเกือบ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถูกไหมคะตอนนี้ยังไม่ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ปีนี้ที่เผชิญหนักและหน้าตาไม่เหมือนกับปี54หรือไม่ใช่สภาพที่เราเคยเจอก็คือฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่23 24 25 26 27มา 4-5 วันเนี้ยทำให้น้ำในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพจังหวัดที่อยู่ปริมณฑลฝั่งตะวันออกทั้งหลายเนี่ยเผชิญและฉะเชิงเทราก็ฝนตกหนักทำให้ระบายมายันกันไม่สามารถระบายออกได้เผชิญกับน้ำเหนือที่ก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดในสภาวะ 4-5 วันนี้ออกมาอยู่ในสภาพแบบนี้ถูกต้องไหมคะยังมีปัจจัยอื่นไหมคะ
0: ใช่ครับก็มีปัจจัยที่หลักๆเลยผมว่าเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกนานต่อเนื่องในพื้นที่นะครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่23ถึง27ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เนี่ยก็เป็นไปอย่างที่ว่านะครับก็คือจะไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็จะมืดครึ้มตลอดที่ปทุมธานีเนี่ยฝนตกตลอดนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำฝนเข้ามาเติมในพื้นที่ทำให้บริหารจัดการน้ำเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงกับปี54ครับ
1: ค่ะแล้วในฝั่งนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราก็ฝนตกหนักต่อเนื่องจนไม่สามารถมีเส้นทางระบายแล้วก็น้ำก็มาอยู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็อาการหนักเหมือนกันถูกไหมคะในการรับน้ำระบายน้ำความสามารถในการระบายน้ำก็ลดลงการรับน้ำก็เผชิญกับฝนตกที่ตกตลอดเวลาด้วยถูกไหมคะ
0: ครับเพราะว่าของคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยจะต้องทำยังไงจะให้มีการสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้เร็วที่สุดนะครับเราจะมีสถานีสูบน้ำอยู่ไม่ว่าจะเป็นประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วก็ประตูน้ำปากคลองรังสิตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการดำเนินการให้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มครับทางกรมชลประทานก็ได้ให้การช่วยเหลือนะครับเรื่องของการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ให้ลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เอานำน้ำจากที่อยู่ในชุมชนด้านข้างในซอยต่างๆเนี่ยมาลงในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ค่ะถ้าประเมิน7อำเภอของปทุมธานีอำเภอที่พ้นวิกฤตแล้วมีกี่อำเภอคะ
0: อำเภอที่พ้นวิกฤตก็จะเป็นอยู่อำเภอตรงด้านโซนด้านนอกนะครับก็คือถ้าเป็นฝั่งตะวันออกน่าจะเป็นอำเภอหนองเสือนะครับอำเภอหนองเสือในสถานการณ์ดีขึ้น แล้วก็จะเป็นฝั่งทางตะวันตกนี่อำเภอลาดหลุมแก้วนะครับลาดหลุมแก้วก็จะเป็นอยู่2อำเภอที่สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ก็

0: คืออำเภอสามโคกกับเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อำเภอคลองหลวงนะครับธัญบุรีแล้วก็ตอนนี้ที่ผมเพิ่งไปดูมาเมื่อวานเนี่ยก
1: ็
0: คือลำลูกกาก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ติดอยู่กับทางกรุงเทพมหานครที่คูคตนะครับก็น้ำท่วมสูงครับ
1: อ๋อค่ะความช่วยเหลือการความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนเขาได้น้ำได้อาหารมีที่พักพิงดูแลกันอย่างไรบ้างคะ
0: ตอนนี้พร้อมนะครับในทุกๆเรื่องไม่ว่ากับการดูแลของพี่น้องประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมได้เรียนแล้วว่าวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ทางอำเภอนะครับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางปภ.เนี่ยก็เข้าไปดูแล้วก็ได้มีการตั้งศูนย์พักพิงนะครับเพราะว่าในบางที่เนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะรับผลกระทบเรื่องของน้ำขึ้นสูงนะครับทำให้ใช้ชีวิตในบ้านเนี่ยลำบากตั้งแต่เป็นบ้านชั้นเดียวก็ดีหรือว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังก็ได้มีการตั้งศูนย์อพยพนะครับหรือว่าศูนย์พักพิงเนี่ยเรามีกำหนดไว้ในแผนอยู่ทั้งหมด46ศูนย
1: ์
0: นะฮะทุกอำเภอแต่ว่าขณะนี้เนี่ยที่เปิดใช้มีประชาชนเข้าอยู่เนี่ยมีอยู่14ศูนย์นะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนมาพักอาศัยอยู่363คนครับ
1: ค่ะถ้าจะมองภาพรวมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะยังไม่ผ่านพ้นไปดีขึ้นสัก2อำเภอใน7อำเภอแต่3อำเภอที่เผชิญกับการเฝ้าระวังริมแม่น้ำเจ้าพระยาและการระบายน้ำจากทางเหนือลงมาและอีก 2-3 อำเภอที่เผชิญกับน้ำหลากและน้ำฝนที่ยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นและหลายคนก็คิดว่าภาวะสภาพอากาศสุดขั้วแบบเนี้ยมันก็คงมาเรื่อยๆเพราะโลกร้อนโลกรวนก่อปัญหาปทุมธานีโดยประสบการณ์ของท่านผู้ว่ามีแนวคิดอย่างไรเพื่อให้คนปทุมธานีรับมือได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตนะคะสัก3นาทีสุดท้ายค่ะท่านผู้ว่า
0: ครับการรับมือเรื่องของสาธารณภัยนะครับซึ่งในการเกิดเหตุเนี่ยที่สำคัญเลยคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารคำว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะแยกเป็นในประเด็นต่างๆด้วยกันก็คือประเด็นแรกคือการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนเรื่องของให้พี่น้องประชาชนได้มีการเตรียมการเตรียมความพร้อมเพราะว่าในส่วนของปทุมธานีก็ต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนเขาได้เจอเหตุการณ์อย่างนี้ทุกปีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการรับน้ำจากทางโซนด้านเหนือมากับทางคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับอันนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วทำอย่างไรที่จะมีการแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีนะครับในการที่จะมาเฝ้าระวังรวมถึงมีการขยับขยายยกของขึ้นที่สูงเอารถออกมาจอดในที่สูงนะครับอันนี้คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะได้สร้างเครือข่ายในการที่จะแจ้งประสานงานระหว่างพื้นที่ชุมชนออกมายังหน่วยงานรับผิดชอบนะครับเพื่อที่จะไม่รู้ว่าตรงไหนมีกลุ่มเปราะบางมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุหรือว่าเด็กอ่อนอยู่ในพื้นที่เพื่อจะให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับเราจะสามารถเข้าไปดูแลได้แล้วก็จะสามารถที่จะขนย้ายทางผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับในส่วนของการที่จะเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของส่วนราชการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเรารับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทันท่วงทีเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะข้อความสำคัญคือข้อมูลที่ถูกต้องทันท่วงทีความหมายคือการคาดการณ์หรือการพยากรณ์สภาพฟ้าฝนที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับก็เป็นการคาดการณ์เรื่องของการพยากรณ์แล้วก็เรื่องของให้ทุกคนได้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกครับเพราะว่าเราก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมการเตรียมความพร้อมอย่างของปทุมธานีเนี่ยจะมีการมอนิเตอร์พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะติดตามจุดที่เป็นจุดวัดระดับน้ำเนี่ยอยู่2จุดเป็นประจำโดยตลอดนะครับก็คือบริเวณสวนเทพปทุมที
1: ่
0: แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บริเวณคลองแดงตรงคลองหนึ่งสะพานแดงคลองหนึ่งที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จะมีที่เตือนระดับน้ำแล้วก็มีมอนิเตอร์เป็นเรียลไทม์ให้พี่น้องประชาชนเขาได้ดูเขาได้ติดตามตรงนี้เนี่ยเขาทำให้เขาสามารถทราบได้นะครับว่าไอ้ตอนนี้ถึงระดับที่ต้องสีเหลืองสีส้มสีแดงหรือยังครับ
1: ค่ะพอเราทราบแล้วเราเฝ้าระวังเราควรจะสื่อสารกันเป็นถ้าเป็นสีแดงอพยพด่วนหรือสีส้มเตรียมอพยพเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราทำได้ขนาดนั้นไหมคะท่านผู้ว่า
0: ทำได้ขนาดนั้นครับทำได้ขนาดนั้นนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเพียงแต่ว่าในบางครั้งก็ต้องยอมรับพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินนะครับหรือว่าอาจจะรอให้เกิดเหตุขึ้นจริงๆก่อนแล้วถึงค่อยออกมานะครับเพราะว่าเขาก็ยังต้องดูแล้วก็ในการที่จะใช้ชีวิตเนี่ยก็ต้อง

0: ดูว่าเขาต้องสมควรออกมาอยู่ข้างนอกหรือยังหรือว่ายังอยู่ในบ้านได้อะไรต่างๆอย่างนี้ครับ
1: ค่ะเพราะจะได้ยินอยู่เนืองๆอย่างการเตือนกันให้ข้อมูลว่าหยุดโรงเรียนนะหรือดูแลบ้านยกของขึ้นที่สูงเนี่ยแต่ว่าบางคนก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดแบบนี้ก็เลยไม่ออกไม่หยุดหรือยังคงใช้ชีวิตปกติอะไรแบบนี้เป็นต้นความเสียหายจึงมากกว่าที่เราได้รับมือได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้คงได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะเอาละค่ะในเวลาอันจำกัดคงได้ติดตามข้อมูลจากปทุมธานีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคุณเอกวิทย์มีเพียรกันพอสมควรนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการค่ะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันทวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
4: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
6: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
5: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไป ดยขณะนี้หลายจุดมีระดับ